0: รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเช้าวันนี้มานั่งอยู่กับเรานะคะในห้องส่งค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ท
0: ั้
2: งสอง
0: ค่ะวันนี้เรียกได้ว่าอาจารย์มาเซอร์ไพรส์คุณผู้ฟังแล้วก็เซอร์ไพรส์ผู้จัดรายการด้วยนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์เดินทางมาถึงกรุงเทพเมื่อไหร่คะเนี่ย
2: เมื่อคืนนี้ครับพอดีจริงๆเมื่อวานนี้ผมมีภารกิจอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับที่มะนิลาเรามีประชุมกับเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกลางแล้วก็คนทำนโยบายการเงินการธนาคารของทั้งประเทศฟิลิปปินส์เลยนะครับในการที่จะทำโครงการชื่อว่า Scam Ready ASEAN นะครับเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายให้คนฟิลิปปินส์1ล้านคนนะครับสามารถที่จะป้องกันตัวเองจากการโดนหลอกลวงออนไลน์ให้ได้ครับ
0: น่าสนใจมากนะคะและวันนี้อาจารย์ก็ยังจะไปบรรยายใช่ไหมคะในหลักสูตร CEOs of ASEAN ด้วย
2: ถูกต้องครับใช่ครับวันนี้เราคงจะนั่งคุยกันนะครับในเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ไหมครับโลกร้อนโลกเดือดนะครับรวมถึงการกระชากเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีแล้วโฟกัสเป็นหลักในเรื่องของภูมิภาคที่เป็นภาคพื้นมหาสมุทรของประชาคมอาเซียนครับ
0: ค่ะน่าติดตามอย่างยิ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตไปฟังด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นมีข่าวดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนนะคะ
3: ครับผมซึ่งก็เป็นข่าวดีของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเขาจะมีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า DIPROM DIPROM นะครับนั่นก็คือตัวย่อของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPROM True by Clue Model นำสมุนไพร local ปั้นมูลค่าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มสุขภาพรับเทรนด์ wellness ขยายตลาดขึ้น Shelf Cafe กว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้ายกระดับสมุนไพรท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงภายใต้แนวทางดีพร้อมเฟล็กซี่มุ่งนำอัตลักษณ์ทรัพยากรในพื้นที่ผสานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดโดยมีใบครูพืชพื้นถิ่นรอบทะเลสาบสงขลาเป็นกรณีศึกษาการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เครื่องดื่มเวลเนสพร้อมเชื่อมโยงตลาดเชิงพาณิชย์โดยนางสาวณัฐธิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าการเติบโตของ Wellness Economy เป็นโอกาสสำคัญในการนำสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยดีพร้อมสนับสนุนตั้งแต่การค้นหาศักยภาพวัตถุดิบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแบรนด์การเตรียมความพร้อมเชิงพาณิชย์ไปจนถึงการเชื่อมโยงตลาดโดยนางสาวปริชาติสอนสุภาพกรรมการผู้จัดการบริษัทซิกพิกซีแพลตเตอร์จำกัดผู้พัฒนาแบรนด์คอสกล่าวว่าบริษัทนำใบคลู3น้ำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับสมุนไพรไทยผ่านการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจนเกิดโรสสปาร์คคราฟต์โซดาสมุนไพรขยายเข้าสู่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศสะท้อนโอกาสในการเปลี่ยนทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นธุรกิจเวลเนสสร้างมูลค่าและรายได้กลับสู่พื้นที่ต้นทางอย่างต่อเนื่องครับโอ้ใบครูนี่อาจารย์รู้จักไหมครับพี่เจเจรู้จักไหมครับ
0: ก็ไม่เคยรู้จักเลยค่ะเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นหน้าตาเลยค่ะ
3: เหรอเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องไปขอกันสักคนละขวดแล้วนะ
0: โรเซนสปาร์คคราฟต์โซดาสมุนไพรนะคะค
3: ่
0: ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะเดี๋ยวเรามีช่วงเจาะลึกอาเซียนซึ่งวันนี้วิทยากรท่านมาให้เราได้พูดคุยได้เห็นกันแบบตัวเป็นๆ เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงแล้วมาคุยกับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในประเด็นไทยกับโอกาสเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลก IMF 2569ค่ะ
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
6: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
7: เก่งที่ขับรถดึกๆ
6: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์

0: ไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
1: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
4: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมานั่งเล่าสดๆในรายการกับเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะที่เข้ามาทักทายอาจารย์นะคะคุณสุมิตรสิริโชตนะคะบอกว่ายินดีที่อาจารย์ปิติมานั่งคุยสดด้วยนะคะส่วนคุณจุฬารัตน์ค่ะก็บอกสวัสดีอาจารย์ปิติค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะสำหรับทุกท่านที่ต้อนรับนะคะค่ะ
5: ครับอาจารย
6: ์
5: อาจารย์ทักคุณผู้ฟังได้ไหมครับเห็น Facebook ไหมครับคุณผู้ฟ
6: ัง
5: จะได้ชื่นใจได้อาจารย
6: ์ขอบพระคุณทางคุณผู้ฟังทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ทุกช่องทางนะครับวันนี้พอดีผมมีภารกิจที่ประเทศไทยก็เกี่ยวข้องนะครับกับทั้งกิจกรรมของ MCOT แล้วก็ทั้งของเนี่ยแหละครับการประชุมนะครับประจำปีของธนาคารกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับก็เลยได้มาร่วมจัดรายการสดๆวันนี้ในสตูดิโอครับ
4: ค่ะอย่างที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะหลายท่านทราบกันอยู่แล้วว่าตอนนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะอาจารย์ครับอย่างแรกเลยเนี่ยไทยกับโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรคะ
6: ผมคิดว่ามันมีความสำคัญอย่างน้อยที่สุดใน3เรื่องนะครับเริ่มแรกเลยก็คือเราได้เข้าไปเป็นมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเป็น Agenda Settler หรือว่าเป็นคนที่ร่วมกำหนดวาระในเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังนะครับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกผ่านทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศผ่านทางกลุ่มธนาคารโลกนะครับแล้วก็ Bankers นะครับสถาบันการเงินต่างๆที่เข้ามาประชุมกัน190ประเทศนะครับมีตัวแทนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากกว่า 15,000 คนนะครับจริงๆแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยทำงานเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับยาวนานมาก่อนที่จะมีวันนี้นะครับก่อนที่จะมีสัปดาห์นี้นะครับแล้วประเทศไทยเราเองก็เซตเรื่องสำคัญขึ้นมาแล้วก็แสดงออกผ่านทางไทยพาวิเลียนในงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นธีมหลักของงานนะครับนั่นก็คือ4ด้านด้านแรกก็คือเรื่องของดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะครับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเปลี่ยนไปนะครับเมื่อวานนี้ในการประชุมเนี่ยตัวของ MD นะครับ Managing Directors ของ IMF เนี่ยก็บอกนะครับว่าโลกมีอัตราการเจริญเติบโตได้ถึง 3% แต่ว่าการเจริญเติบโต 3% เนี่ยมันกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่ประเทศหรอกและมันจะต้องเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลที่ก้าวล้ำนำหน้านะครับอุตสาหกรรมนำต่างๆในโลกเนี่ยมันเดินหน้าอยู่บนอุตสาหกรรมนี้นะครับประเด็นที่2ก็เป็นประเด็นที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นผู้นำมาตลอดในเวทีโลกนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจสีเขียว Green Transitions เราเล่นเรื่องนี้ตั้งแต่การประชุมที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ทศวรรษ1990นะครับจนถึงครั้งล่าสุดที่เราเป็นเจ้าภาพ APEC เมื่อปีไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเช่นเดียวกับการประชุมอาเซียนเราก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนใช่มั้ยครับเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดนะครับประเด็นที่3ก็คือท่ามกลางความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วห่วงโซ่มูลค่าเนี่ยมันแตกตัวมัน fragmentation แบบนี้เนี่ยประเทศที่เป็นประเทศขนาดกลาง middle power อย่างพวกเราเนี่ยนะครับจะสามารถมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ยังไงนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ซึ่งแน่นอนมันมาเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นหลักของประเทศไทยด้วยก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

0: ราะนั้นประเทศไทยเราเองก็จะผลักดันนะครับอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นการต่อยอดจากฐานเดิมที่เราเข้มแข็งอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องของอาหารเรื่องของ wellness เรื่องของบริการทางการแพทย์นะครับเราเรียกรวมกันใหม่นี่ว่าเป็นเศรษฐกิจอายุวัฒนะหรือว่า longevity economy นะครับก็คือเรื่องของการดูแลคนทุกช่วงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อายุยืนยาวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นสำคัญที่เราได้ร่วมวางนโยบายวางวาระซึ่งแน่นอนมันจะส่งผลต่อไปในระยะกลางในระยะยาวนะครับประเด็นที่สองเลยนะครับก็คือประเด็นที่เราได้เป็นเจ้าภาพการเป็นเจ้าภาพการเป็นเจ้าบ้านแล้วได้ผลทันทีเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่า 15,000 คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะแบงก์เกอร์ร่ำรวย VIP VVIP เท่านั้นเรามีกลุ่มประชาสังคมเรามีกลุ่ม NGO ที่ก็เดินทางมาจากทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะมาทวงดุลการทำงานของแบงก์เกอร์ที่ประชุมอยู่ที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นลองนึกภาพดูว่าประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางจากทั่วโลกมีที่พักมีอาหารมีบริการชั้นดีไว้รองรับนะครับในกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นโอลิมปิกทางด้านการเงินของโลกอ่ะนะครับมันมาเกิดขึ้นในประเทศไทยหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยการประชุม3ปี4ปีที่ผ่านมาหลังโควิดเนี่ยเขาจัดแต่เฉพาะในวอชิงตันดีซีนะครับนี่คือการเดินทางออกมานอกวอชิงตันดีซีครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับ
1: และเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยด้วย
0: ถูกต้องแล้วไม่ใช่ทั่วโลกจัดได้มีไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่อยู่ในลิสต์ที่สามารถที่จะจัดงานประชุมใหญ่ขนาดนี้ได้แล้วประเทศไทยเราผ่านมาจากปีครั้งที่แล้ว1991 35ปีเราได้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีอันนี้คือผลระยะสั้นผลระยะทันทีนะครับที่แน่นอนตั้งแต่อาหารการกินโลจิสติกส์นะครับไปจนถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับwellness ต่างๆสปาต่างๆมันสามารถที่จะมาบูรณาการแล้วสร้างรายได้ได้ในระยะสั้นทันทีร่วมกับได้เผยแพร่ไทเนสครับได้เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจวัฒนธรรมของเราให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่3มันเป็น bridge builder ครับเราเป็นคนกลางในการที่จะเชื่อมถูกต้องไหมครับเชื่อมในหลายมิติมากนะครับเชื่อมในมิติแรกที่เมื่อกี้ผมบอกไปละเรามีกลุ่มภาคประชาสังคมจากทั่วโลกมาทำกิจกรรมเพื่อที่จะถ่วงดุลกับสิ่งที่คุยกันของแบงก์เกอร์อันนั้นก็ bridge builder แบบหนึ่งนะครับในที่ประชุมเองไม่ได้มีแต่ประเทศร่ำรวยประเทศพัฒนาแล้วประเทศรายได้สูงประเทศพัฒนาน้อยที่สุดประเทศกำลังพัฒนาประเทศ emerging เศรษฐกิจเกิดใหม่ประเทศเศรษฐกิจชายขอบมากันหมดมาเจอกันที่ประเทศไทยนะครับหรืออย่างกรณีของอาเซียนฟาวเดชั่นอย่างเงี้ยงานของเราเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับเรื่องของการเงินการธนาคารนะครับการปล่อยกู้ต่างๆแต่ในเมื่อมีแบงก์เกอร์มาเยอะขนาดนี้ในเมื่อมีบริษัทข้ามชาติบริษัทเทคบริษัทไฟแนนซ์ฟินเทคต่างๆมาอยู่ในประเทศไทยเยอะขนาดนี้เราเตรียมตัวนัดหมายล่วงหน้าครับเพราะว่าเรารู้ว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเดี๋ยวพอ 9:00 น.เช้าเค้าอยู่ที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแล้วเค้าประชุมเสร็จเนี่ย 5:00 น. 6:00 น.เย็นเค้าก็จะกลับออกมาจากศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราใช้ช่วงเวลา 3-4 วันตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยขอมีตติ้งครับ breakfast meeting แล้วก็ dinner meeting ชวนกินข้าวเช้าชวนกินข้าวเย็นกับเค้าเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะ pitch idea ครับเพื่อที่จะเล่าให้ฟังว่า ASEAN Foundation กำลังจะมีโครงการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อทำให้ประชาชน680ล้านคนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยได้รับประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสนใจไหมถ้าสนใจแน่นอนคุณไม่ต้องตอบตอนนี้คุณกินข้าวอยู่แต่อย่างน้อยที่สุดนายแบงค์พวกนี้แบงเกอร์พวกนี้บริษัทเทคพวกนี้ได้ไอเดียไปละว่าอาเซียนกำลังจะทำอะไรซึ่งบริษัทพวกนี้มีงบประมาณมี CSR มีอเจนดาในเรื่องที่เขาอยากจะผลักดันถูกต้องไหมครับเราแนะนำตัวให้เขารู้จักโดยที่แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่ไหมถ้าเป็นเวลาปกติเนี่ยผมอาจจะต้องไปอเมริกาไปอินเดียไปจีนไปหลายๆประเทศทั่วโลกแต่วันนี้เขามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วอะผมก็แค่บินจากจาการ์ตามาแล้วก็มากินข้าวเช้ากินข้าวเย็นกับเขาแล้วเดี๋ยวเราแลกนำบัตรกันไว้แล้วหลังจากนี้เรา follow up เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าแน่นอนครับทุนที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะเงินทุนมันมีเรื่องของความรู้เทคโนโลยีมันมีเรื่องของทุนมนุษย์เราก็จะได้พัฒนาเรื่องพวกนี้พร้อมๆกันโดยการที่ลงทุนต่ำมากใช่ไหมครับเชิญเขาทานข้าวเช้า

0: ช่วงนี้ก็ทานข้าวเย็นแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องงานครับ
1: สุดยอดมากๆเลยนะคะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้อำนวยการบริหารของมูลนิธิอาเซียนด้วยนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้มีบรรดาในแบงค์ที่ตอบรับมารับประทานอาหารเช้าค่ำกับ
0: มีครับก็ได้ครับตลอดทั้งสัปดาห์นี
1: ้เป็นในธุรกิจภาคไหนเป็นในธนาคารแล้วมีนักธุรกิจ
0: แน่นอนนอกจากสถาบันการเงินฟินเทคแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นบริษัทเทคจำนวนมากเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมีนัดคุยนะครับกับบริษัทเทคจำนวนนึงเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มันเป็นประเด็นหลักและเขาสนใจกันมากตอนนี้ก็คือเรื่องของ AI ในระยะนี้นะครับความเป็นจริงของโลกก็คือคนที่ไม่สามารถทำงานกับ AI ได้กำลังจะถูกแทนที่ด้วยคนที่เข้าใจและทำงานกับ AI ได้แต่ในอนาคตเมื่อ AI มันมีร่างกายมันเริ่มมีกายยากถูกไหมฮะมันจะมี physical AI สิ่งที่เรียกว่าหุ่นยนต์ humanoid robotics พวกนี้เนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ได้ในอีก3ปี5ปีข้างหน้าซึ่งตรงเนี้ยเราต้องเตรียมความพร้อมคนของเราครับโดยเฉพาะคนอาเซียนนะครับเพราะนั้นเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าถูกนำเสนอน้อยไปหน่อยจากการประชุมครั้งนี้ในสื่อต่างๆเดี๋ยวเราคุยกันวันนี้ในรายการของเราดีกว่าก็คือข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมที่กทมเขาจัดพื้นที่ให้ที่ศาลากทมถูกต้องไหมครับเขาไปประชุมกันที่โรงแรมแอมบาสเดอร์นะครับกลุ่มประชาสังคมเขาเรียกร้องอะไรนะครับเรียกร้องข้อแรกก็คือเรียกร้องเรื่องการยกเลิกหนี้สินนะครับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดประเทศชายขอบจำนวนมากเลยเนี่ยเสียดอกเบี้ยแพงกว่าประเทศพัฒนาแล้วแล้วบางประเทศเนี่ยดอกเบี้ยที่เสียในแต่ละปีเนี่ยมากซะจนเขาไม่มีเงินไปลงทุนด้านการศึกษาทำยังไงให้แบงก์เกอร์ทั่วโลกเนี่ยตระหนักเรื่องพวกนี้อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่มีความสำคัญนะครับประเด็นที่สองเขาเรียก climate justice กับ just transition นะครับประเทศที่ร่ำรวยกว่าประเทศอุตสาหกรรมที่ในอดีตเคยเผาผลาญทรัพยากรมามหาศาลแล้วตอนนี้ร่ำรวยอ่ะคุณควรจะเอาเงินมาใส่กองทุนเพื่อที่จะทำให้ประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าซึ่งเขายังมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วเขายังไม่เคยถลุงทรัพยากรพวกนั้นน่
1: ะ
0: ได้ใช้ในการที่จะไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนไปสู่สีเขียวเรื่องที่สามอันนี้ที่เมื่อกี้พูดไปครับสิทธิแรงงานนะครับ labor rights and AI accountabilities ถ้าในอนาคตมันจะมีการกระชากเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีซะจน AI โดยเฉพาะตอนนี้มันอาจจะยังไม่แทนที่สมบูรณ
1: ์
0: แต่ในอนาคตเนี่ย AI ที่มีร่างกายอย่างที่ผมบอกอะมันจะมา disrupt มันจะมากระชากเปลี่ยนเนี่ยเราจะดูแลคนพวกนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องของธรรมาภิบาลและความโปร่งใสครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าในที่ประชุมที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์อะตัวของธนาคารโลก IMF แล้วก็ประเทศไทยเราจัดเวทีให้เขาเข้าไปแสดงด้วยนะครับเขาจะมีเวทีทางการที่เรียกว่า Civil Society Policy Forum CSPF อยู่ในที่ประชุมเลยแต่นอกที่ประชุมก็จะมีหลายๆเวทีคู่ขนานกันไปนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันทำให้เราบาลานซ์หลายๆเรื่องได้ดีถึงบอกว่าประโยชน์ที่3ก็คือเราเป็นคนที่อยู่ตรงกลางแล้วเราเป็น Bridge Builder ครับเราเป็นผู้ประสานงานให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับ
1: พี่ต้นมีอะไรจะถามอาจารย์
2: เขาจะมีค่ะเขามีเรื่องของการที่จะเรียกร้องหรือว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการอาจจะให้สร้างกฎเกณฑ์ในการควบคุมการพัฒนา AI มั้ยครับอาจารย
0: ์คงไม่ได้ถึงขนาดที่จะบอกว่าเกฎเกณฑ์ในการควบคุมการพัฒนา AI นะครับแต่ว่าเขาเริ่มเสนอโมเดลใหม่นะครับอย่างเช่น World Bank Group Fact Chip meeting อันแรกเลยตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยคือเรื่อง small AI พูดถึงเรื่องของการพัฒนาโมเดล AI ขนาดเล็กนะครับในการที่จะแน่นอนเราพัฒนาเองได้ต้นทุนไม่สูงเกินไปนักมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและไม่ต้องไปแชร์ข้อมูลกับโมเดล frontier ที่ราคาแพงแต่ tailor made design มาโดยตรงสำหรับระบบเศรษฐกิจต่างๆเพื่อที่จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายในประเทศเพื่อทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นภายในประเทศลักษณะแบบนี้ครับคือสิ่งที่คุยกันในเวที World Bank แล้วก็ IMF นะครับซึ่งเวทีอย่าง Small AI เนี่ยถึงบอกว่าประเทศไทยเราเข้าไปร่วมจัดวาระด้วยเพราะว่าวิทยากรคือใครบ้าง1เรากำลังพูดถึงประธานของ World Bank ถูกต้องไหมประธานของ World Bank เข้าเซสชั่นนี้ถูกต้องไหมครับคุณอาเจนะครับอาเจบังกา ผู้อำนวยการใช่ไหมครับ Managing Director ของ IMF นะครับคริสตาลีน่าจิออเจวาเข้าเซสชันนี้เป็นวิทยากรและอีกคนหนึ่งก็แน่นอนดร.เอกนิตินิติ

0: ธรรมประภาสเข้าเซสชันนี้นะครับแล้วก็เป็นวิทยากรเขาเป็นรัฐมนตรีคลังและรองนายกของประเทศไทยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจลักษณะแบบนี้เราเห็นแล้วว่าโอเคเราเข้าไปร่วมตั้งอเจนดาด้วยนะครับจริงๆไฮไลท์สำคัญมีอีกหลายเรื่องมากนะครับเรื่องนึงที่จะเป็นไฮไลท์สำคัญของวันนี้เลยคือแบงกอกบลูพริ้นท์ครับแบงกอกบลูพริ้นท์หรือว่าพิมพ์เขียวกรุงเทพพิมพ์เขียวกรุงเทพคุยเรื่องอะไรครับเขาเรียกว่าชื่อเต็มๆคือ Bangkok Blueprint for Fraud Resilience Financial Services ครับทำยังไงถึงจะวางพิมพ์เขียวร่วมกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนภัยคุกคามทางดิจิตอลแล้วก็แน่นอนสแกมเมอร
1: ์
0: ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่าหลังจากความขัดแย้งบริเวณชายแดนของไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันมีการแพร่ระบาดของสแกมเซ็นเตอร์เราคงไม่ได้บอกนะครับต้นทางมาจากไหนแต่คุณผู้ฟังรู้แหละต้นทางมาจากไหนนะครับตอนนี้ไอ้สแกมเซ็นเตอร์เหล่านี้เนี่ยระบาดไปในฟิลิปปินส์ไปในเมียนมาไปในติมอร์เลสเต้นะครับอย่างสองสามวันที่ผ่านมาผมประชุมอยู่ที่ฟิลิปปินส
1: ์
0: กับธนาคารกลางของฟิลิปปินส์กระทรวงการคลังฟิลิปปินส์แล้วก็เครือข่ายธนาคารของฟิลิปปินส์ทั้งหมดที่เราเรียกว่า BMAP เนี่ยนะครับ เพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้เครือข่ายสแกมพวกนี้มันไม่สามารถทำงานได้เพราะคนฟิลิปปินส์1ล้านคนจะมีภูมิต้านทานที่เราทำผ่านโปรแกรมของ ASEAN Foundation ที่ได้รับการสนับสนุนจาก google.org นะครับชื่อโปรแกรมว่า Scam Ready ASEAN ครับ
1: ค่ะมีการทำเริ่มโครงการนี้ไปแล้วใช่ไหมคะ
0: เริ่มไปแล้วครับในประเทศไทยก็ทำด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เรามีเกมนะครับ B Scam Ready Game นะครับคุณผู้ฟังลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับคำว่า BDE นะครับ Scam SCAM นะครับแล้วก็ Ready READดีสแกมเรดี้เกมนะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์นะครับให้คุณผู้ฟังสวมบทบาทเลยนะครับว่าเป็นใครเป็นคุณยายคนหนึ่งกำลังเก็บเงินจะไปเยี่ยมหลานเป็นหลานคนหนึ่งที่กำลังจะเก็บเงินไปเที่ยวหรือเป็นใครก็ตามนะครับแล้วจะถูกหลอกในช่วงเวลาไหนบ้างโดยตัวอย่างเหล่านั้นเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆในแต่ละประเทศอาเซียนนะครับเรามี
2: ไปหาโปรแกรมนี้ยังไงครับอาจารย
0: ์ครับพิมพ์ใน Google เลยครับ BScam ready game ครับ
3: มี scam ready game
0: ครับใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะครับเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเราเองก็เริ่มรันแคมเปญนี้ไปละนะครับอย่างที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเราเข้าไปในนึกภาพศูนย์ประชุมไม่ใช่ศูนย์ประชุมคอนเสิร์ตฮอลล์ขนาดใหญ่อารมณ์ประมาณ Impact เมืองทองอ่
1: ะ
0: มีคนนั่งเต็มเลย 10,000 คนนะครับเขาเรียกASEAN Youth Entrepreneur Summit นะครับแล้วเราก็ไปสาธิตให้คน 10,000 คนนั้นน่ะหัดเล่นเกมนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ Target Group ของโครงการนี้เนี่ยแน่นอนเด็กเยาวชนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองและที่สำคัญคือผู้เฒ่าผู้แก
1: ่
0: ผู้สูงอายุและคนที่ทำหน้าที่เป็น Caregivers คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้อภิบาลผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับเรามีการทำโครงการผ่านยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเพื่อที่จะช่วยสร้างคอนเทนต์นะครับให้คนตระหนักรู้ในเรื่องของการทำสแกมแบบนี้มากขึ้นนะครับทุกวันนี้มันหลอกกันง่ายจริงๆนะครับแล้วมันก้าวหน้าจริงๆไม่ใช่แต่เฉพาะคนดีที่ใช้เทคโนโลยีนะครับคนเลวก็ใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นต้องมาช่วยกันป้องกันนะครับช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้คนอาเซียนครับ
1: แต่อย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือการรับรู้ของประชาชน
0: ถูกใช่ครับครับก็ทั้งโครงการเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อยที่สุดคนอาเซียน3ล้านคนจะต้องทำผ่านทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาครับ inoculation theory สร้างภูมิคุ้มกันเหมือนกับฉีดวัคซีนน
1: ะ
0: ให้เขามีภูมิคุ้มกันในอนาคตโดยอัตโนมัติมันไม่ใช่แค่การมานั่งเล่าครับว่าวันนี้สแกมเขาหลอกเราอย่างไรเพราะวิธีการหลอกลวงของเขามันพัฒนาขึ้นทุกวันในทางที่เลวถูกไหมเพราะนั้นเราต้องพัฒนาภูมิคุ้มกันของเราในทางที่ดีเพื่อมาป้องกันเรื่องพวกนี้ครับ
3: ครับสแกมบีสแกมเรดี้อาเซียนบีสแกมเรดี้เกมเนี่ยนะครับเป็นภาษาไทยด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับเรากำลังพัฒนาทั้งบริบทของเกมนะครับแล้วก็เนื้อหาในเกมเป็น11ภาษาอาเซียนครับครับ
1: ค่ะนี่เข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะเนี่ยอาจารย์คือเหมือนเรากำลังจะเล่นเกมเลยจริงๆนะฮะแล้วก็ชอบคำนี้มากเลยค่ะคือเปิดมาหน้าแรกจะเจอเลยว่า Are you smarter than a scammer
0: ใช่ครับ

0: บางทีเราเองก็ถูกมันหลอกเลยนะครับ
1: คุณฉลาดเก่งกว่าสแกมเมอร์หรือเปล่า
0: ใช่ลองเข้าไปดูใน เราทดลองหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวนี้เขากำลังคิดให้กดหยุดเวลาเคยเห็นไหมแล้วเราตั้งว่าคุณกดหยุดเวลาได้ตรง12วินาทีไห
1: ม
0: ถ้าคุณหยุดกดเวลาตรงได้12วินาทีเนี่ยคุณชนะได้รางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งขอโทษนะครับตอนที่เขาให้คุณดูตัวเลขอ่ะแล้วเขาบอกว่าเราจะเริ่มกดเวลาแล้วนะแล้วเขากดเวลาแล้วคุณบอกหยุดอ่
1: ะ
0: เขาไม่ได้หยุดตรงนั้นจริงๆนะครับเขาแค่เปลี่ยนหน้าจอแล้วหน้าจอที่มันหยุดตรง12วินาทีเป๊ะไหมคุณก็ดีใจมากเลยว่าคุณตรงแล้วคุณได้รางวัลพอคุณได้รางวัลเขาจะขออะไรคุณมาขอสำเนาบัตรประชาชนขอที่อย
2: ู
0: ่และขอเลขบัญชีธนาคารเดี๋ยวโอนเงินเข้าไปให้เขามีครบแล้วนะครับข้อมูลที่เขาจะสามารถไปสร้างตัวตนปลอ
1: ม
0: อย่างเช่นเขาไปแจ้งความกับสถานีตำรวจที่เขาเกี้ยเสียกันกับคุณน
1: ะ
0: ออกเอกสารจากสถานีตำรวจว่าเอกสารของเขาหายแล้วเขาเอกสารนี้ไปธนาคารที่เขารู้กันนะออกบัญชีใหม่บัตร ATM ใหม่แล้วชื่อคุณตอนนี้กลายเป็นชื่อบัญชีม้าไปเรียบร้อยแล้วอะโดยที่คุณไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคุณแค่ดีใจว่าคุณกดเวลาตรง12วินาทีแล้วรอรับรางวัลอยู่ที่บ้านปรากฏคุณกลายเป็นเหยื่อของเครือข่ายแชร์กันทันทีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นทุกวันในทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในอาเซียนอย่างเดียวเราถึงต้องมาช่วยกันป้องกันครับ
1: ค่ะเป็นเกือบ30นาทีนะคะที่เต็มไปด้วยข้อมูลนะคะแล้วก็เจก็นั่งฟังอาจารย์ปิติไปยิ้มไปนะเพราะว่ารู้สึกปลับลื่นที่วันนี้ได้เจออาจารย์ในห้องส่งต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์
0: ค
1: ะประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นประเด็นที่ประชุม IMF และ World Bank เขาพูดกันนะคะในหลายวาระเลยทีเดียวนะคะแม้กระทั่งคุณคริสตินลาการ์ดนะคะประธานธนาคารกลางยุโรปก็ยังได้พูดเลยนะคะว่าเราจะคุยกันเรื่อง AI ด้วยในการประชุมครั้งนี้สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการGood Morning ASEAN แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราสองคนจะไปชูป้ายไฟอาจารย์ปิตินะคะในคลาส
0: CEO of
1: ASEAN นะคะวันนี้เราทั้ง3คนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีครับเจอกันครับตายครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่14 ตุลาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ต้องติดตามนะคะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะภาพข่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและพาดหัวข่าวค่ะวันนวม

0: ินทรมหาราชเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลวางพวงมาลาอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9สองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันณวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569และเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะครับวันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ในมติชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับประทานอาหารเช้าร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้เพื่อหารือการเตรียมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยกำชับให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมมากที่สุดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาชนหากมีการพาดพิงถึงหน่วยงานใดขอให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็นผู้ขึ้นชี้แจงเมื่อถามถึงเนื้อหาในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีระบุว่าเขียนได้ไม่ค่อยเข้าท่าพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเหตุให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่แจ้งรายละเอียดมายังรัฐบาลโดยอาจจะต้องมีการปรับถ้อยคำให้เหมาะสมและเป็นสากลมากขึ้นส่วนความมั่นใจในการชี้แจงนะครับนายอนุทินระบุว่าไม่สามารถรับประกันผลได้ทุกคนต้องตอบข้อสงสัยให้ชัดเจนและมีเหตุผลโดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอภิปรายต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนยืนยันว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายทั้งคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีการอภิปรายถึงนายกรัฐมนตรีด้วยด้านนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการหารือยังครอบคลุมถึงปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาและความคืบหน้าของโครงการแต่ละกระทรวงเพื่อเตรียมชี้แจงต่อประชาชนในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ายังไม่ถึงเวลาพิจารณาปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารงานในช่วงท้ายของปีงบประมาณ2569ขณะที่พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสันติสุขเพื่อขอรับสิทธิ์ในการนิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดว่ามีการยื่นคำร้องในประเด็นใดส่วนจะเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์หรือไม่อันนี้ต้องให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พูดถึงกรณีปปช.ตรวจสอบความผิดปกติในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีโดยพบข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของรายได้ที่ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้รวมถึงการไม่ระบุอาชีพของสามีโดยนายชัยชนกระบุว่าเป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงเนื่องจากว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและเป็นเรื่องราวของนางสาวสุชาดาโดยตรงครับก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับสั่งเตรียมข้อมูลช่วยสู้ศึกซักฟอกอนุทินถกรัฐมนตรีเพื่อไทยซัดยัตติถลกเขียนไม่เข้าท่าหวังประธานสภาขัดเกลาคำใหม่พลพีแย้มมีไม้เด็ดโต้กลับภูมิใจไทยให้ไอเดียแจงเองปมรวยรุทธพลรู้ไม่รู้ทักษิณยื่นนิรโทษกรรมครับ
0: ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องของปปช.สอบนางสาวสุชาดาว่ายังไม่ทราบนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้มีการสอบถามนางสาวสุชาดาแล้วหรือไม่ภายหลังจากมีข่าวดังกล่าวออกมานายกรัฐมนตรีก็นิ่งฟังคำถามพยักหน้าแต่ยังไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวค่ะโดยจังหวะนั้นนะคะก็มีเสียงซ้อมดนตรีเพลงของกมลาสุโกศลภายในตึกสันติไมตรีดังขึ้นนายกก็ตอบผู้สื่อข่าวว่าดนตรีกำลังเล่นอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดพาดหัวใหญ่ไทยรัฐค่ะขออภัยค่ะพาดหัวใหญ่ข่าวสดส.ส.ไอเดียได้เลิกควงสามีแจงปมทรัพย์สินภูมิใจไทยยันไม่ส่งทีมกฎหมายช่วยหนูกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยชื่นมื่นมั่นใจเสียงรัฐบาลไม่แตกแถวปัดไม่รู้ทักษิณยื่นขอล้างมนทินนายกกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยยันไม่จำเป็นต้องขอเสียงหนุนไว้วางใจเชื่อไม่แตกแถวปัดตั้งทีมองครักษ์สู้ศึกซักฟอกดักคอฝ่ายค้านอภิปรายสร้างสรรค์ค่ะ
1: ครับทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับออกมาพูดถึงกรณีการทุจริตการบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับบอกว่ารู้สึกอายเมื่อพบผู้คนในฐานะข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับแสดงความกังวลว่าการดำเนินการคดีกับผู้ที่กระทำผิดจะทำอย่างถึงที่สุดหรือไม่หลังจากมีข้อมูลว่าผู้ที่

0: เกี่ยวข้องมีอาจจะมีจำนวนมากและเกี่ยวพันถึงระดับสูงโดยระบุว่าการทุจริตสอบครั้งนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบ 10,000 คนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยพบเห็นในระดับนี้มาก่อนพร้อมฝากถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและข้าราชการว่าต้องทำความดีไม่เกรงกลัวอำนาจที่มิชอบและยึดหน้าที่รับใช้ประชาชนเพราะเงินเดือนมาจากภาษีประชาชนพร้อมกับยืนยันว่าในสมัยที่ตนดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเคยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบแต่ไม่พบเหตุผิดปกติจากการตรวจสอบภายในขณะนั้นทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงคำวิจารณ์ของอดีตปลัดกระทรวงนะครับบอกว่าหากเป็นตนเองก็คงรู้สึกอายที่ดูถูกข้าราชการในการประชุมพร้อมกับระบุว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วส่วนผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัว3คนไม่ได้หมายความว่าจะพ้นจากคดีหากมีการส่งสำนวนก็สามารถเรียกมาสอบสวนได้เพิ่มเติมโดยต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายขณะที่นายอาจพลสันไตภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่ากระบวนการทุจริตไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นโดยพบข้อมูลเชื่อมโยงกับการสอบท้องถิ่นปี2564และมีผู้ที่เกี่ยวข้อง10รายรวมถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นนอกจากนี้ยังมีผู้ร้องเรียนเรื่องนายหน้ารับเงินเพื่อช่วยให้สอบผ่านตั้งแต่ปี2566โดยนายอาจพลระบุว่าการจัดสอบในปี2560 2562และ2564ยังใช้ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างหรือ TOR เดิมแม้มีข้อร้องเรียนเรื่องของการทุจริตก่อนจะมีการปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับการสอบในปี2568พร้อมกับเพิ่มมาตรการป้องกันและการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการจะติดตามคดีต่อไปซึ่งผู้ที่มีเกี่ยวข้องมากกว่า 6,000 คนและจะผลักดันให้ตรวจสอบไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังในทุกระดับด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าได้รับชมคลิปคำให้สัมภาษณ์ของนายสิทธิพงษ์สุทธิพงษ์จุนเจริญแล้วนะครับบอกว่ามองว่าเป็นการวิจารณ์ข้าราชการประจำซึ่งเป็นลูกน้องเก่าของนายสุทธิพงษ์ไม่ใช่นักการเมืองพร้อมกับระบุว่าถ้าหากเห็นข้าราชการทำงานดีแล้วก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและหากทำผิดก็ต้องรับฟังคำตักเตือนจากผู้บังคับบัญชาเก่าขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันนะครับบอกว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาในกรมต่างๆอย่างดีที่สุดและรวดเร็วส่วนเพจ PR ของกระทรวงมหาดไทยครับก็มีการโพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์ของอดีตปลัดพร้อมกับระบุถึงวันที่30กันยายน2567นะครับซึ่งเป็นวันพ้นตำแหน่งบอกว่าก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสงบสุขพร้อมกับเผยแพร่คลิปคำให้สัมภาษณ์ของปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับมหาดไทยด่านหน้าถล่มปลัดเก่งปมหน้าอายโกงสอบท้องถิ่นบิ๊กป๊อปซัดยุคก่อนแย่กว่าเพจมหาดไทยโพสต์เดือดพลพีชี้เป้าบริษัทใน EEC ถูกคุยครับ
1: ขอพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะการประชุม IMF แล้วก็เรื่องของน้ำท่วมค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200

ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับรัฐมนตรียุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนในปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมครับกล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายรวมวงเงิน296ล้านบาทแบ่งเป็นเงินช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายกว่า40ล้านบาทครับหลักประกันปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายวงเงิน237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายวงเงินกว่า1ล้านบาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ17ล้านบาทครับก็มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 42,222 รายโดยกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ.2568ว่ายังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ขณะที่นายถาวรเสนเนียมอดีตแกนนำพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กว่ามีข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาให้จำคุก4คดีในคดีทุจริตประพฤติมิชอบในสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีขอเรียนไปยังทนายความของนายทักษิณว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3ไม่มีนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ถูกดำเนินคดีฐานทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งชัดเจนมากไม่ต้องตีความอะไรเลยจะอ้างว่าอายุมากแล้วไม่ยุ่งการเมืองแล้วไม่ใช่เหตุผลที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่จะได้รับการนิรโทษกรรมท่านดำเนินการเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์อะไรสร้างความสับสนหรือเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความเห็นใจหรือดันทุรังอย่าไปสร้างความยุ่งยากกับคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเลยพาดหัวใหญ่แนวหน้าคดีโกงนิรโทษไม่ได้ตอกหน้าแมวชี้อย่าดันทุรังล้างผิดรัฐบาลอ้างไม่รู้ยื่นขอหนูหารือบิ๊กเพื่อไทยเชื่อรู้ดีโหวตอย่างไรอนุทินและรุทธพลตีมืนอ้างไม่รู้ทักษิณนิรโทษกรรมล้างมลทินทางการเมืองด้านมาตรา3ระบุชัดไม่คุ้มครองคดีโกงขณะที่กลุ่มอำนาจและกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งวันหยุดกินข้าวแกนนำพรรคเพื่อไทยยืนยันพร้อมรับมือศึกซักฟอกจะโหวตอย่างไรไม่ต้องทวงสัญญาลูกผู้ชายธนาธรหน้าหงายความจำสั้นซึ่งด้านถาวรซัดหยุดดันทุรังชี้

0: ที่วัดปลุกสังคมไทยจับตาส่วนนายกเปิดทำเนียบเน้นย้ำช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยค่ะ
1: ครับทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ครับเปิดเผยว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint แนวทางในการรับมือการเงินดิจิทัลซึ่งร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้รับมือกับปัญหาการฉ้อโกงการหลอกลวงและความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ Bangkok Blueprintจะครอบคลุมแนวทางสำคัญการตั้งกำหนดการทางกฎหมายการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปจนถึงการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติการตอบสนองต่อเหตุการณ์และการติดตามเรียกเงินคืนหรือว่าฟื้นฟูเงินที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยมีเป้าหมายให้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับประเทศต่างๆแม้ว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นลงแล้วก็ตามนายวิทัยบอกด้วยนะครับว่าปัญหาการฉ้อโกงและภัยไซเบอร์ไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะเอเชียแต่ว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญพร้อมกับย้ำว่าไทยต้องนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้และพัฒนาการทำงานต่อไปโดยธปท.ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง4ด้านได้แก่หนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME การเข้าถึงบริการทางการเงินในต้นทุนที่เป็นธรรมและปัญหาเงินสีเทาซึ่งเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงและการทุจริตขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกซึ่งเข้าร่วมการประชุม IMF World Bank Group 2026โดยจัดงานขึ้นวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็นายอนุทินกล่าวขอบคุณยังกล่าวขอบคุณน้องเนเน่นะครับหรือว่าผู้ชนะรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะครับที่จะร่วมแสดงดนตรีต้อนรับผู้นำการเงินโลกโดยระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงพร้อมฝากให้เล่นเพลงซอมบี้ซึ่งเป็นเพลงที่สร้างชื่อบนเวทีดังกล่าวรวมถึงเพลงไทยอย่างเพลงสมสารของเสกโลโซเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะร่วมร้องเพลงด้วยหรือไม่นายอนุทินตอบว่าผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับผู้นำการเงินโลกตื่นเต้นเนเน่โชว์สดรัฐบาลไทยเลี้ยงต้อนรับธปท.ชงสกัดทุนเทาวิทัยขึ้นเวที IMF World Bank เสนอ Bangkok Blueprint ต้นแบบการจัดการภัยด้านการเงินดิจิทัลสกัดเงินเทาหวังเป็นเป้าหมายให้ประเทศทั่วโลกนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาฉ้อโกงหลอกลวงและความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ด้านนายกตรวจความพร้อมสถานที่จัดเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำการเงินโลก14ตุลาคมในตึกสันติไมตรีขอบคุณน้องเนเน่ขึ้นเวทีร้องเพลงต้อนรับผู้นำ IMF World Bank 2026ครับ
0: ไปที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงกรณีโรงงานจังหวัดปราจีนบุรีมีสารเคมีรั่วว่าหลังจากไปตรวจช่วงน้ำท่วมเมื่อ3วันที่ผ่านมาก็พบความผิดปกติจริงซึ่งเมื่อวันที่12ตุลาคมตนเองได้ประสานไปยังนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยนายวราวุฒิได้กำชับปลัดและรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในการตรวจสอบและปิดโรงงานส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพบความเชื่อมโยงของต่างชาติและคนไทยวันนี้พิสูจน์ว่าน่าจะเป็นนอมินีเราเจอคนไทย2นามสกุลถือหุ้นใน2บริษัทไขว้กันซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติ1ในบริษัทจดทะเบียน5ล้านแต่ขณะนี้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น100กว่าล้านบาทอีก1บริษัททุนจดทะเบียน15ล้านบาทตอนนี้เพิ่มเป็น300ล้านบาทและมีทรัพย์สินประมาณ570กว่าล้านบาทสิ่งที่เราพบความผิดปกติมากกว่านั้นทั้ง2บริษัทใช้บัญชีบัญชีเดียวกันและผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันจึงเชื่อว่าจะมีการเชื่อมโยงกันและยังเชื่อด้วยว่าทั้ง2บริษัทได้รับทุนจากต่างชาติมาในการดำเนินการขณะนี้เราจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินและที่ดินว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าผิดกฎหมายจะจำหน่ายออกต่อไปพร้อมจะร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการขนย้ายขยะมีพิษต่างๆออกนอกพื้นที่เพื่อที่ประชาชนจะได้สบายใจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ค่ะปราจีนุรธมซ้ำจมสารพิษปิด2โรงงานกากขยะปล่อยปนเปื้อนลามน้ำท่วมอันตรายห้ามบริโภคกุ้งและปลามท.2แฉตระกูลดังนอมินีจีนเจ้าหน้าที่เร่งแก้วิกฤตน้ำท่วมปราจีนบุรีพบสารเคมีปนเปื้อน

0: เกลื่อนน้ำสีรุ้งลอยเกลื่อนเป็นวงกว้างซ้ำเติมชาวบ้านและเกษตรกรมท.2เผยชัดเจนน้ำมีสารพิษและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตรวจน้ำมีคราบสีรุ้งลอยในพื้นที่3อำเภอจังหวัดปราจีนบุรีหลังเกิดน้ำท่วมโรงงานเก็บขยะและกากอุตสาหกรรมมีสารเคมีรั่วไหลขยายวงกว้างกระทบเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่ภาครัฐประชุมเร่งช่วยเหลือและหาแนวทางป้องกันน้ำเสียค่ะขณะที่เดลีนิวนะคะก็มีภาพเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเช่นกันค่ะเป็นภาพน้ำท่วมขังสูงในพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาพื้นที่หมู่ที่5ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรขาดทุนทั่วหน้าหลังมวลน้ำมหาศาลทะลักกลืนบ่อจมมิดและอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพฟองสีขาวส่งกลิ่นเหม็นลอยบนผิวน้ำที่สถานีสูบน้ำตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหลังเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขแล้วค่ะ
1: ครับในขณะที่พาดหัวข่าวมติชนนะครับโอนเยียวยาท่วมแล้ว 2,200 ล้านมท.ชี้งบ 4.7 พันล้านพอเพิ่มได้อธิบดีปภ.เผยเงินเยียวยาน้ำท่วมถึงมือประชาชนแล้วกว่า 2,200 ล้านบาทมหาดไทยยันงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอแต่ถ้าหากไม่พอปภ.เสนอขอสำนักงบประมาณเพิ่มได้คลังสั่งแบงก์รัฐงัดมาตรการเร่งช่วยน้ำท่วมปล่อยกู้แล้ว 2.7 หมื่นล้านอุ้ม 1.6 แสนคนกรมชลเดินเครื่องสูบเร่งระบายมวลน้ำตอนบนจากปราจีนบุรี8ริ้วออกสู่ทะเลครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการร่วมกันกวาดล้างลุยคน27จุดทั่วไทยทลายเครือข่ายสแกมเมอร์องค์กรฟอกเงินข้ามชาติยึดทรัพย์กว่า500ล้านบาทค่ะโดยทางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะพร้อมด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แถลงผลปฏิบัติการหรือเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม27จุดครอบคลุม11จังหวัดทั่วประเทศยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า500ล้านบาทค่ะโดยทางพลตำรวจโทจิรภพเปิดเผยนะคะว่าเบาะแสสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้มาจากศูนย์ ACSC ที่ตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่า Thailand Privilege นำมาเทียบเคียงกับข้อมูลการแจ้งความออนไลน์จนพบความผิดปกติว่ามีบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติสัญชาติจีนที่ถือวีซ่าดังกล่าวรับโอนเงินมาจากกลุ่มที่ก่อเหตุหลอกลวงประชาชนจึงมอบหมายให้กองบังคับการปราบปรามดำเนินการสืบสวนขยายผลค่ะเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องและเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายรวม27จุดใน11จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีนครปฐมชลบุรีกาฬสินธุ์นราธิวาสและระนองจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้รวม39คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย30คนสัญชาติจีน8คนและสัญชาติเมียนมา1คนในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและร่วมกันฟอกเงินค่ะพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะยึด500ล้านสแกมค้น11จังหวัดรวบ39รายมีจีนตัวเอฟอกเงินโยงถึงวีซ่าพรีวิเลจมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.แถลงจับกลุ่มนายคังจือผิงหลงชาวจีนฟอกเงินให้หุ้นส่วนแก๊งสแกมเมอร์ระดับสูงตั้งแต่ปี65ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทหลังศูนย์ ACSC ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการคน 27.11 จังหวัดแฉพฤติการใช้วีซ่า Thailand Privilege

0: ลสซื้อบ้านคอนโดและรถหรูเครื่องประดับมีค่ายึดทรัพย์อื้อกว่า500ล้านบาทค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประเด็นระเบียบการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครับนายเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่าน X นะครับยืนยันว่าระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการประ

0: แหน่งทางการเมืองลงสมัครหากพ้นจากตำแหน่งมาไม่ถึง3ปีส่วนข้อกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือว่าชี้นำจากฝ่ายการเมืองนั้นเป็นเนื้อหาในร่างแก้ไขระเบียบที่เคยเสนอรับฟังความคิดเห็นเมื่อต้นปีแต่ว่าถูกคัดค้านและไม่ได้มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุในโพสต์สว.เทวฤทธิ์ยังชี้แจงด้วยนะครับว่าระเบียบฉบับที่2ซึ่งประกาศไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขเรื่องของการไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่การกำหนดคุณสมบัติความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัครพร้อมกับเสนอว่าแทนที่จะพยายามแยกการเมืองออกจากระบบประกันสังคมควรให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถตัดสินใจเลือกผู้แทนได้อย่างตรงไปตรงมาโดยให้เหตุผลว่าระบบประกันสังคมเกี่ยวข้องกับประชาชนราว20ล้านคนและฝ่ายรัฐเองก็มีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีอยู่ในคณะกรรมการด้วยพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเปิดกติกาไม่ห้ามการเมืองจุ้นสวแนะสปสอย่าทำขัดประชาชนสัทธารามวอนทุกฝ่ายร่วมมือสวยินดี14ผู้สมัครประกันสังคมก้าวหน้านั่งบอร์ดประกันสังคมแนะสปสอย่าทำสิ่งที่ขัดสายตาประชาชนสัทธารามเรียกร้องทุกฝ่ายผลักดันนโยบายสำหรับผู้ประกันตนครับ
1: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆกันที่สภาพอากาศนะคะวันนี้ทั่วไทยยังเจอฝนกลางตะวันออกใต้อ่วมถล่ม 60-70% ค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทางข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติหารือ JBIC ต่อยอด Power Asia Fast Window หนุนพลังงานสะอาดเมืองคาร์บอนต่ำดึงทุนญี่ปุ่นสนับสนุน SME ไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JBICระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026ณกรุงเทพมหานครเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนและการเงินระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยนายเอกนิติเน้นย้ำถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเมืองควบคู่กับการระดมทุนจากภาคเอกชนพร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินและภาคเอกชนญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อสนับสนุนการลงทุนลดต้นทุนพลังงานและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้

0: ช่วงเย็นวานนี้นายเอกนิติได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานเลี้ยงรับรอง Welcome Drinks Reception ของสำนักข่าว CNN โดยรองนายกได้ใช้โอกาสนี้พบหารือและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้บริหาร CNN ภาคเอกชนและผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกหลากหลายสาขาอาทิการเงินการค้าการลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและโลจิสติกการพัฒนาเมืองพลังงานตลอดจนอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเปิดโอกาสความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและสาขาที่ไทยมีศักยภาพอันจะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งนี้งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Global Perspective in Bangkok ซึ่ง CNN ร่วมกับ World Economic Forumซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพนับเป็นการจัดงานในภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรกโดยมีผู้ร่วมจากหลายภาคส่วนครอบคลุมการเสวนาในประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานและวัฒนธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ตยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิร์ตเบล10เกิร์ตเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิร์ต
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ตยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิร์ตเบล10เกิร์ตเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิร์ต
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ขอบคุณช่วงเวลาจอกฮิปฮิตด้วยนะครับโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับลีโออาทิตย์นะครับเจ้าตัวเป็นคนเขียนเพลงนี้ด้วยนะครับนะฮะก็เป็นเพลงชื่อรักในวรรณคดีนะครับเรียบเรียงโดยลีโออาทิตย์แล้วก็เต็มถังนะครับในสังกัดของยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับเพลงนี้เนื้อหาโดยสังเขปเนี่ยเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มนะครับที่เขาบอกว่าไม่เคย
2: เจอรักแท้เลย

0: นะคะจนกระทั่งมาเจอหญิงสาวผู้หนึ่งที่ทำให้หัวใจเนี่ยกระวนกระวายไปทั้งวันเลยค่ะ
1: ลองฟังกันดูถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับนะในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับรู้สึกสายจะต่อเข้ามาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวรอรุ้นหลังเพลงนี้แล้วกันเนาะ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: รักในวรรณคดีครับลีโออาทิตย์ครับชอบเพลงนี้ขอได้นะ24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ครับ

0: พับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: คุณเล็ก
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับแล้งตายได้ไหมครับแล้งตาย
5: เล่งตายเดี๋ยวน้องมีว่าแล้ว
4: ฟังได้ค่ะฟังออก
5: ไม่คืนนั้นโทรไปก็เพลงนี้แหละน้องมีว่าพูดกลางก็ได้นี่ไม่พูดจังวะ
3: ตอนเดี๋ยวผมแตะ
5: น้องมีช่วงใช่น้องมีเจนน้องมีดีจ้า
3: โอ้ช่วงเราสองคนนี่ชอบให้พูดภาษาท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับ
4: ใช่มันน่ารักเป็นเอกลักษณ์เนาะ
3: นะฮะแสดงวัฒนธรรมของชุมชนนะครับพี่เล็กอยู่อำเภออะไรที่สุราษฎร์ธานีครับ
5: ครับอยู่อำเภอเคียนซาครับ
3: โอ้เคียนซาโอ้เหมือนเคยคุยกันแล้วเนาะ
5: ครับเคยคุยวันนั้นเมื่อไอ้ได้ติดฝนทั้งปีไหม
3: เออติดฝนทั้งปีแล้วฝนตกบ้างไหมล่ะ
5: คนไม่ตกเลยนะตอนนี้ทีนี้
3: เหรอ
5: เขาประกาศว่าคนตกแต่คนไม่มีเลย
3: เออฝนไม่มีเลยแล้วทำอะไรอยู่ที่นั่นล่ะครับกรีดยาง
5: กรีดยางครับ
3: หรอมีสวนปาล์มบ้างไหมครับ
5: สวนปาล์มไม่มีครับ
3: ไม่มีนะครับกี่ไร่ครับ
5: ต้นยางก็สิบกว่าไร
3: ่สิบกว่าไร่ก็พอได้อยู่เนาะราคาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
5: ก็ราคาดีอยู่นะ
3: เออราคาดี
5: โอ้พุ่งกว่าอยู่เลยตอนนี
3: ้
5: เป
3: ็
5: นกี่เป็ดมากเลย
3: โอ้นะครับก็กรีดตั้งแต่กลางคืนใช่ไหมครับช่วงเมธิชาใช่ไหมครับ
5: ครับตั้งแต่ช่วงเมธิชา
3: โอ้จนถึงเช้านี่ไม่หลับไม่นอนเลย
5: ครับรับก็เป็นนอนพักเร็วซึ่งว่าเก็บนี่เก็บน้ำยางแค่ผัวดี
3: โอ้นะครับนะฮะ
4: น้ำยางเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
5: ้ก็น้ำยางไม่ค่อยออกนะ
3: ไม่ค่อยออกมาถึงราคาดีไงเนาะ
4: ก
3: ลไกราคามันก็เป็นเรื่องปกติแหละเนาะ
5: ครับ
3: เนาะนะครับเอาใจช่วยเนาะนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับพี่เล็ก
5: เพลงตบให้ตาย
4: ตบให้ตาย
3: ตบใครตบให้ตบใครตบผมหรือตบอุ้ม
5: ไม่ตบใคร
4: ไอ้ตบใคร
5: ตบน้องมีนี่ที่ตบน้องมีคือนะ
3: ว้าสัตว์ทองมงคลทองนะ
4: ค่ะ
3: อ้าวพูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาคิงซานิดนึงนะครับที่ภาษาสุราษฎร์นะภาษาใต้เนี่ยแหละครับนะฮะก็จะห้วนๆหน่อยเนาะนะฮะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
3: พันท้าย
5: พันท้าย
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: ไอ้ไอยาราอาห่า
5: ไอ้ไอยาราอาห่าร
3: สชาติดี
5: รสชาติดี
3: ทานง่าย
5: ทานง่าย
3: ชุ่มคอ
5: ชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
3: อายราอาห่า
5: อายราอาห่า
3: เดี๋ยวให้ชาวรถทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงนะจะได้ครบ4ไวๆนะส่งกำลังใจให้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่เล็กสวัสดีครับ
4: สวัสด
5: ี
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ครับขอบคุณครับ
4: ครับ
0: อาเรเพลงฮิตฮิตสีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: ีบอกว่าให้พูดภาษาใต้ฟังหน่อยแล้งไม่ได้ครับ
4: แล้
3: งไม่ชัดครับแล้งไม่ชัดครับตบให้ตายครับชัดทองมงคลทองนะครับต่อได้เพลงไหนดีสนุกสนานกันนะครับอีก3เพลงต่อเนื่อง SMS เข้ามาได้4689400นะครับ

วันนี้หลายท่านช่วยกันเลือกเพลงมาเยอะนะครับนะฮะตบให้ตายฉัตรทองมงคลทองนะครับเล่าจ๋าเวอร์ชันของดอนสระเบียบนะครับไปหวังตายแน่คุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับ

แล้วก็หนาวจะตายอยู่แล้วนะครับครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับ4เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะที่ช่วยกันเลือกกันมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตติดชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกสักรอบนึงอกหักทรงทางครับเสียงร้องของนุชวิลาวันนะครับซึ่งล่าสุดยังคงอยู่ในมหานครชาร์ตอยู่ในฮิตที่11นะครับแล้วก็แผลใหม่นะครับมิวรัชดาพรใน cover เวอร์ชันด้วยนะครับนะฮะเป็นเพลงที่ยังคงได้รับความนิยมใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่18ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับฟัง2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
9: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
10: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณช่วงเวลาเพิ่มพลังหวานด้วยนะครับโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับความในใจคุณอาสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะครับ

0: สนับสนุนโดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: วันนี้มีประเด็นในข่าวสดนะครับเรื่องของปภ.เขาเร่งนะครับในการจ่ายเยียวยาสถานการณ์น้ำท่วมนะครับถ้างบไม่พอเนี่ยก็ขอเพิ่มนะครับการเคหะยกเว้นค่าเช่าด้วยนะครับแล้วก็น้ำป่าลามไปถึงที่บ้านแหลมที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับลองไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของสสไอเดียได้เลิกนะครับครวงสามีนะครับแจงปมทรัพย์สินนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของบอร์ดสปส.นะครับที่วุ่นนะฮะอ้างการเมืองแทรกนะครับนะฮะกสม.ก็ออกมาแถลงเตือนนะครับอย่าพูดถ้อยคำนะฮะด้อยค่านะครับคนที่มาใช้สิทธิ์นะแล้วก็เรื่องของเครื่องบินเล็กนะครับร่วงที่บางระมุงนะครับคนเจ็บหนักเลยเร่งสอบสาเหตุนะครับนะฮะวันนี้หนังสือพิมพ์ข่าวสดเขาโปรยหัวไว้อย่างนี้เยอะหลายประเด็นเลยนะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจยังเป็นเรื่องของการประชุม World Bank IMF นะครับแนะให้เร่งรวมตัวเศรษฐกิจลึกซึ้งขึ้นนะครับเตือนว่าอาเซียนน่ะอยู่ในยุคโลกแบ่งขั้วนะฮะลองไปเช็ครายละเอียดดูนะครับว่าเป็นยังไง IMF ก็เพิ่มเป้าGDP 2.1% นะให้ไทยเนี่ยรับมือ AI ในการปรับฐานนะครับนะฮะแล้วก็มติชนรายวันนะครับมี IMF นะฮะชี้ AI หนุนเศรษฐกิจ GDP ไทยจะพุ่งขึ้นนะครับขยายตัว 2.1% ทั้งปี69กับปี70นะครับเตือนให้รับแรงกระแทกเพิ่มราคาพลังงานแล้วก็เงินผันผวนท่านเอกนิติก็อาสาไทยเชื่อมโลกนะครับแล้วก็เรื่องของการโอนเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 2,200 ล้านนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ชี้ว่างบประมาณ 4.7 พันล้านพอจะเพิ่มได้นะครับแล้วก็สั่งเตรียมข้อมูลช่วยคดีซักฟอกนะครับท่านนายกก็พูดคุยกับรัฐมนตรีนะครับต่างๆนะครับประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับนะฮะเรื่องของปลัดเก่งก็มีนะครับเรื่องของไม่อยากให้มีการเมืองมาวุ่นวายนะครับนะฮะสวก็แนะว่าสปส.เนี่ยอย่าทำขัดประชาชนนะครับนะฮะข่าวก็ว่าอย่างนี้นะครับลองไปตามรายละเอียดดูนะครับส่วน Daily News นะครับลงเรื่องของประเด็นการซักฟอกนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะครับนะฮะอดีตประหลัดคนดังนะครับที่ออกมาวิจารณ์ด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของซับน้ำตานะครับหมายถึง เหตุการณ์น้ำท่วมนะครับ 2.4 พันล้านนะครับกระทรวงมหาดไทยก็มั่นใจนะครับว่างบเพียงพอในการช่วยน้ำท่วมนะฮะแล้วก็ยื่นคำร้องพุ่งสูงถึง2ล้านนะครับท่านสุริยะก็เสนอให้พักหนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเตือนการรัดเข็มขัดนะครับสู้เศรษฐกิจโลกกลุ่มนายทุนลุ้นนะครับทุ่ม AI ในการท้าทายนี่นะครับนะลองไปตามดูในเดือนเช้าวันนี้นะครับส่วนไทยรัฐนะครับพาดหัวใหญ่เรื่องของปราจีนบุรีระทมซ้ำนะครับจมสารพิษอีกนะครับปิด2โรงงานกักขยะนะครับปล่อยให้มีการปนเปื้อนแล้วก็ลามมาน้ำท่วมอันตรายห้ามบริโภคกุ้งกับปลาช่วงนี้นะครับนะฮะต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะแล้วก็เรื่องของมท.2ก็มีประเด็นนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลการซักฟอกก็มีในไทยรัฐนะครับแล้วก็ยึด500ล้านสแกมนะครับนะฮะในการค้น11จังหวัดนะครับในการรวบ39รายนะครับมีจีนตัวเขาแบบเป็นตัวใหญ่เลยในการฟอกเงินนะครับในการโยงนะครับถึงวีซ่าพรีวิเลจนะครับนะฮะพรีวิเลจนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะครับแล้วก็เนเน่โชนะครับเพลงสมซานนะครับนะฮะรับงานการประชุมด้วยนะครับแน่นอนเนเน่ก็เป็นคนเก่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยนะครับชาวภูเก็ตด้วยนะครับนะฮะก็ไปตามดูในรายละเอียดหลายประเด็นน่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันกับเราสองคนชั่วโมงสุดท้ายแล้ว
2: ค่ะ
1: อยากเพิ่มเติมเพลงฮิตโทรมาหาเจ้าหน้าที่เลยครับ02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือภัยกลโกงทางการเงินออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินดิจิทัลโดยประเทศไทยมีกำหนดร่วมเปิดตัวกรอบแนวทาง Bangkok Blueprint for Fraud Resilience Financial Service ในวันนี้ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อวางแนวทางป้องกันตรวจจับรับมือและฟื้นฟูความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินโดยมุ่งเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความร่วมมือข้ามพรมแดนโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดกล่าวเปิดเวทีในวันนี้เวลา 12:30 นถึง 13:30 นภายใต้การประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026ทั้งนี้ประเทศไทยมีประสบการณ์ดำเนินมาตรการรับมือภัยทางการเงินมาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดการบัญชีม้าการยกระดับความปลอดภัยการบริการโมบายแบงกิ้งและการกำหนดกรอบความรับผิดชอบร่วมระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแนวทางการสร้างระบบทางการเงินที่ปลอดภัยม้าทรงหญิงวัย23ปีเลือดไหลไม่หยุดหลังใช้เหล็กแหลมแทงกระพุ้งแก้มกู้ชีพเร่งนำส่งโรงพยาบาลเกิดเหตุผู้ประกอบอาชีพเป็นร่างทรงหญิงอายุ23ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณกระพุ้งแก้มหลังใช้เหล็กแหลมขนาด2หุ่นแทงระหว่างขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าพ่อหมื่นรามออกเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังส่งผลให้มีเลือดไหลไม่หยุดจนเปื้อนเสื้อผ้าและผ้ากันเปื้อนอีกทั้งเริ่มมีอาการอ่อนเพลียพี่เลี้ยงร่างทรงจึงประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิกุศลสถานตรังเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งนี้มีร่างทรงที่องค์ศักดิ์สิทธิ์ประทับร่างเข้าร่วมขบวนมากกว่า500ชีวิตและมีเข้หรือไต่เปี๊ยะร่วมประมาณ15ตัวรัฐบาลเผยผลตรวจสอบเบื้องต้นกรณีปลาบึกตายน้ำเสียฉะเชิงเทราพบค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพบปลาบึกในบ่อปลาตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและกรณีไก่ตายจำนวนมากมีน้ำเสียกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีประมงจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางน้ำเปรี้ยวองค์กรบริหารส่วนตำบลศาลาแดง

0: และกำนันตำบลศาลาแดงลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปลาบึกตายในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่ในอำเภอบางคล้าซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นพบค่า pH ไนเตรตทองแดงและแมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำโดยต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันส่วนพื้นที่อำเภอบางคล้าพบน้ำท่วมไหลปกติไม่พบคราบขี้ไก่หรือกลิ่นเหม็นและอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
8: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: คุณมีกินหืนไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
8: เขียวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิป
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับเพลงที่คุณเลือกฟังเลือกไว้ทางสื่อออนไลน์ทั้ง2เพลงเลยนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตนะครับหัวใจเพื่อหาพี่ก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลานะครับ SMS เข้ามาเลือกได้ทาง4689400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus นะครับ
2: เป็นเรื่องของการรับประทานอีกแล้วค่ะเรื่องของอาหารการกินนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเปิดเตาหรือเปิดตี้ค่ะก็อร่อยด้วยกันได้ทั้งสายปิ้งย่างหรือซุกี้ชาบูค่ะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์สินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวจึงเหมาะกับทุกการสังสรรค์นะคะเอาใจสายปาร์ตี้และสายแคมปิ้งกับน้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นค่ะและสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ Big C TopsFoodland The Mall และ Thai Food Fest ทุกสาขาค่ะพันท้ายนรสิงห์นะคะขอเชิญทุกท่านค่ะมาร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนตุลาคมที่มีชื่อว่าเติมเต็มความอร่อยกับน้ำพริกเผาปริศนาจับให้เป็นภาพนะคะจับคู่เรียงขวดสินค้าน้ำพริกเผาเผ็ดมากตราพันท้ายนรสิงห์ให้สมบูรณ์ค่ะเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะลุ้นรับของรางวัลสุดพรีเมียมสุดน่ารักจำนวน15รางวัลนะคะสามารถร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะได้ทาง Facebook ของพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะพิมพ์ภาษาไทยไปเลยว่าพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นแล้วก็เข้าไปเล่นเกมได้เลยนะคะและทาง Instagram ของพันท้ายนรสิงห์ .official ค่ะและทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official นะคะและอย่าลืมติดตาม

0: กิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์ด้วยนะคะ
1: วันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงเกี่ยวกับนักจัดรายการนี่แหละ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ดีเจคลื่นใจครับหมายพรมอุดมพรนะครับพี่นางสิริพรอำไพพงศ์ครับทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้น2เพลงต่อเนื่องที่เกี่ยวกับนักจัดรายการนะครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับ
2: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
0: ขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราทองทองนะครับและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีนะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีครับติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปของลูกทุ่งมหานครได้ทุกช่วงและจบรายการเลยนะครับ
2: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
0: ในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านขอบคุณสีลงพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อรา

0: นะครับลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองผืนเบเยอร
0: ์ฟังเสียงของพิซซ่าหมาวอครับดอกไม้แด่วีรชนครับ

0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: คุณผู้ฟังที่อยากจะ

ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกง่ายๆเลยผลิตมาแค่1เพลงนะครับแล้วก็ให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับส่งมาตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือใครอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม 9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ

0: าซียา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
5: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S
6: วิ่ง

0: ้ำทุบวงจรหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
3: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
4: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-399

0: วันนี้อุ้มก็ถ่ายทอดเพลงทุ่งนางคอยครับต้นฉบับพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมสำหรับน้อมนำนะครับในการนำชีวิตของคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus เหมือนเดิมเลยนะครับ
1: ค่ะวันนี้ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากท่านพุทธทาสภิกขุนะคะท่านบอกว่าเคล็ดลับความสุขคือรู้จักปลงรู้จักปลดรู้จักปล่อยวางรู้จักไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจึงจะทำให้มีความสุขอยู่ในโลกนี้ได้ค่ะ
0: สักครู่ติดตามพิธาสิรินทรานิยากรนะครับ
2: มหานครสุปรหิต
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดทาง4689400คือเพลงนี้เลยคนึงนิดนะครับปรางปรางทิพย์ครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะ 7:30 ถึง 10:00 นครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้นำและคณะผู้แทนทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank ด้วยรถบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้มีวาระกว่า40รายการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยในช่วงเช้าผู้นำและคณะผู้แทนระดับนานาชาติทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่เนื่องจากการประชุมวันนี้ได้นำแนวคิด Green Meeting มาใช้จึงได้เห็นภาพผู้แทนรวมถึงสื่อมวลชนระดับนานาชาติหลายคนนั่งรถบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าที่ใช้รับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมจากที่พักมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จากการสังเกตพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนถือกระเป๋าผ้าขาวม้าที่ได้รับเป็นของที่ระลึกของงานเนื่องจากน้ำหนักเบาจุของได้เยอะและพกพาสะดวกขณะที่ไฮไลท์การประชุม IMF World Bank วันนี้คือการเปิดรายงานสถานการณ์การคลังและการเงินภาครัฐระดับโลกการเปิดตัว Bangkok Blueprintวันที่3ของการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไฮไลท์ของวันนี้คือการเปิดรายงานสถานการณ์การคลังและการเงินภาครัฐระดับโลกและการเปิดตัว Bangkok Blueprint โดยบูธของ IMF และธนาคารโลกนับเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญโชว์การทำงานธนาคารโลกโดยเฉพาะสมาคมพัฒนาการเงินระหว่างประเทศหรือ IDA เป็นหน่วยงานของธนาคารโลกมีบทบาทหลักคือการให้กู้ดอกเบี้ย 0% และให้เงินทุนเปล่าแก่ประเทศยากจนที่สุดในโลกเพื่อลดความยากจนและสร้างความเท่าเทียมโดยเน้นด้านสาธารณสุขการศึกษาและสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทยปัจจุบันมีรายได้ขยับตัวสูงขึ้นพ้นเกณฑ์การรับความช่วยเหลือจาก IDA แล้วแต่ไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้บริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ IDA เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประเทศยากจนกว่าทั่วโลกในการประชุมช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้จะมีการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือพิมพ์เขียวกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานโลกฉบับใหม่ที่ไทยร่วมมือกับธนาคารโลกและ IMF ยกระดับความปลอดภัยระบบการเงินดิจิทัลสกัดภัยไซเบอร์และบัญชีม้าข้ามชาติโดยใช้ความสำเร็จจากระบบพร้อมเพย์ของไทยเป็นต้นแบบให้ทั่วโลกอุตสาหกรรมจังหวัดระยองรุดตรวจโกดังในพื้นที่นิคมพัฒนาหลังได้รับร้องเรียนการขนถ่ายกากอุตสาหกรรมจากกรณีมีการร้องเรียนการขนถ่ายกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองล่าสุดอุตสาหกรรมจังหวัดระยองพร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาคารโกดังในพื้นที่บริษัทระยองอินดัสเทรียลจำกัดซึ่งผู้ประกอบกิจการได้ทำพื้นที่เป็นอาคารให้เช่าโดยในพื้นที่มีอาคารทั้งหมด15อาคารภายในพื้นที่รวม90ไร่คณะเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้จำนวน5อาคารส่วนที่เหลือไม่สามารถเข้าได้เนื่องจากอาคารปิดแต่ละอาคารยังไม่ทราบผู้เช่าทั้งนี้อุตสาหกรรมจังหวัดจะมีคำสั่งให้บริษัทส่งเอกสารเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่สอจระยองได้อายัดเครื่องจักรเศษวัสดุไว้ทั้งหมดและได้นำตัวอย่างเศษวัสดุจำนวน14ตัวอย่างนำไปตรวจวิเคราะห์เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปส่วนการดำเนินคดีอาคารทั้ง5หลังเป็นการตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา12 พ.ร.โรงงานพุทธศักราช2535

0: และวัตถุมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นการครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: จะเป็นของมันยังไม่เกิด
1: ถูกต้องก็คือเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะทำให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะดีเองนะมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดทั้งหมดแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่ละกับสิ่งที่เรามีหน้าที่รับผิดชอบใช่ไหมนะตกลงให้ใครบ้างเพลงนี
0: ้เราม
1: อบให้ใครครับทุกคนเลยไหม
0: ท
1: ุ
0: กคนทุกเสียงทุกคนครับที่เป็น FC ของเพื่อน95ครับที่ฟังอยู่ตอนนี
1: ้ได้เลยครับแล้วหนูมุ่งหน้าไปไหนครับเนี่ย
0: ไปบางปะอินครับ
1: บางค่ะโอเคเรามาเส้นไหนครับเส้นไหนรถติดรถเยอะไหม
0: ผมเพิ่งออกจากสีลมตอนนี้กำลังว่าจะเดี๋ยวจะขึ้นทางด่วนแล้วก็เดี๋ยวไปลงดินแดงแล้วก็ยาววิ่งวิภาวดียาวไปเลย
1: โอเคครับเดินทางด้วยความปลอดภัยครับขอให้มีสติในทุกขณะจิตนะ
0: ครับ
1: มีความสุขแข็งแรงครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับพี
1: ่ไปค่ะกับเพลงนี้ค่ะจดหมายผิดซองคึกคักกันหน่อยค่ะตายตายจดหมายผิดซองมนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะ

0: ลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เอาอย่างนี
2: ้ฮะ
1: ยังไม่พอต้องหาเลี้ยงเมียให้ขยันขยันกว่านี้หน่อย
2: เดี๋ยวเอาไปออกแท็กซี่ก็แล้วกันนะ
1: อ่ะไปเลย
2: เอ้าขับแท็กซี่หน่อยเร็ว

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วย

0: โดนแล้วแม่ใหญ่เอ้ยไปทับใจมาโดนแล้วมีผัวสีทางสันหลังเหย้าก็ไปจังสีล่ะค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว่ากันด้วยเรื่องผัวๆเมียๆค่ะแท็กซี่มิเตอร์ค่ะคุณกัมพูรัชนีนะคะซึ่งเป็นคู่ขวัญกันเลยทีเดียวมาในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะกับงานซูเปอร์สตาร์เฮนะคะเมื่อ20กุมภาพันธ์ปี59เลยจัดที่จังหวัดเลยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจีนอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เคยไหมแค่ลุกก
3: ็โอ้ย

0: แต่นั่งเกาะรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
5: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @MCOT Academy

0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะสาวรำวงเพื่อนอ้อยนะคะอู้ดังมากตอนนั้นดังไล่ๆมากับรั้วเขาหล่อของทาเลยไปแสดงดนตรีเวทีเดียวกันที่อำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีโอ้โหคนแบบถล่มทลายมากจำได้เลยครั้งนั้นนะคะก็เป็นความทรงจำในอดีตที่เราได้เคยทำงานร่วมกันหมายถึงบนเวทีเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ทักทายกันนะมาเจอกันก่อนตอนที่จัดที่ FM 95นี่เองผ่านไปในเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะแต่นี่ผ่านไม่ได้เพราะอยากจะชวนกันไปที่แรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะกิจกรรมของคลื่น FM 99เขามาฝากกันตรงนี้ค่ะกลับมากันอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกับกิจกรรมหาอาซีนะคะสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายนะคะพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ21ถึง22พฤศจิกายนนี้ค่ะมีเวลาที่จะคิดเตรียมตัวนะคะอีก1เดือนเต็มๆสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0925315142นะคะ0809195365นะคะหรือทางเพจ Facebook FM99ค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมของคลื่น FM 99ส่วน FM 95ของเรารวมถึงของสิรินธนิยากรนั้นใจเย็นๆเดี๋ยวได้ไปกันแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณที่ทักทายกันด้วยเชฟผมบอกว่าอย่าเอ้ยเราเปิดนี้ได้ไหมเพราะว่ามันใกล้จะวันที่16แล้วอ่ะเราอบแบบโอมจงรวยกันสักหน่อยดีกว่าทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้เพื่อรอสายในช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ022481366ทุกคนตอนนี้กำลังเร่งหาเลขกันแล้วนะคะสำนักไหนให้อะไรมายังพอมีเวลาซื้อลอตเตอรี่กันเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวไปเสกคาถาอมรุกุกุ๋ยกับเพลงนี้กันและอย่าลืมต่อสายมาแนะนำเพลง022481366ในช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคกันค่ะ
1: อ่ะใครอยากได้เลขเด็ดเริ่มค่ะอมเทพ

0: ของเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือIMF แถลงวาระนโยบายเศรษฐกิจโลกประเมินว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะยังคงมีความยืดหยุ่นแต่กำลังเผชิญกับข้อจำกัดและแรงกดดันรอบด้านนางคริสตาเลนากอเกว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี2026ว่าคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ราวร้อยละ 3.1 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากการประเมินเมื่อเดือนเมษายนแต่ยังคงต่ำกว่าระดับร้อยละ 3.4 ที่ทำได้ในปีที่ผ่านมาตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความแตกต่างระหว่างประเทศอย่างชัดเจนโดยกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีคือประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งหลายประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชียเช่นไทยมาเลเซียเกาหลีใต้และสิงคโปร์รวมถึงประเทศผู้ส่งออกพลังงานที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามในทางตรงกันข้ามประเทศรายได้น้อยและประเทศที่เผชิญความขัดแย้งโดยเฉพาะผู้นำเข้าพลังงานและกลุ่มที่พลาดขบวนรถไฟเทคโนโลยีกำลังได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด IMF ระบุว่าความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดเงินเฟ้อในหลายพื้นที่ยังคงสูงดึงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงและซ้ำเติมภาระหนี้สาธารณะในช่วงท้าย IMF ชื่นชมประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจัดประชุมได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมย้ำว่าทางออกที่ดีที่สุดของวิกฤตโลกคือการที่ทุกประเทศร่วมมือกันอย่างแท้จริงพระดอนสดุดีวีรชน14ตุลาย้ำประชาชนให้อำนาจรัฐชั่วคราวบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีมาร่วมรำลึกเหตุการณ์14ตุลาจนถึงวันนี้ผ่านมา53ปีทั้งนี้ปี2475ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ช่วงเวลาหลายทศวรรษหลังจากนั้นเชื่อว่าจะต้องมีช่วงเวลากว่า4ทศวรรษที่บ้านเมืองไม่ได้ปกครองโดยประชาชนตามเจตนารมณ์แต่เป็นการปกครองโดยกลุ่มคนผู้มีอำนาจไม่กี่กลุ่มเท่านั้นจนกระทั่งเหตุการณ์14ตุลาคม2516เกิดขึ้นที่นิสิตนักศึกษาชาวไร่ชาวนาพ่อค้าประชาชนนับล้านคนแสดงให้เห็นถึงพลังและทวงคืนอำนาจอย่างแท้จริงวันนี้ตนมาในฐานะตัวแทนภาครัฐในฐานะตัวแทนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีวันนี้อำนาจอยู่ในมือของคณะรัฐมนตรีไม่ใช่อำนาจของครม.แต่เป็นอำนาจที่ประชาชนมอบให้เพื่อบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบและเป็นอำนาจที่จะต้องบริหารจัดการด้วยความละมุนละม่อมรัฐบาลรู้และตระหนักดีว่าการบริหารจัดการประเทศไม่สามารถทำให้ทุกคนในประเทศคิดเห็นเหมือนกันได้ทั้งหมดหน้าที่ของรัฐคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและปลอดภัยที่สุดพยายามจะสร้างบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของสังคมด้านณัฐพงษ์รำลึก53ปี14ตุลาย้ำประชาธิปไตยไม่มีทางลัดชี้ต้องไม่ลืมความเท่าเทียมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนเข้าร่วมงานรำลึกครบรอบ53ปีเหตุการณ์14ตุลาคม2516ณอนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพนายณัฐพงษ์กล่าวรำลึกถึงวีรชนผู้ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาโดยระบุว่าเมื่อ53ปีก่อนประชาชนหลายแสนคนออกมาเรียกร้องให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยหลังอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารมาเป็นเวลานานโดยสิ่งที่คนรุ่นใหม่ในเวลานั้นเรียกร้องไม่ใช่เพียงประชาธิปไตยแต่ยังรวมถึงความฝันที่จะเห็นสังคมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นหน้าที่สำคัญของคนรุ่นปัจจุบันคือการสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาทำให้การต่อสู้วันนั้นยังคงมีความหมายและมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยพร้อมย้ำว่านอกเหนือจากการยึดมั่นในประชาธิปไตยแล้วต้องไม่ลืมเป้าหมายเรื่องความเท่าเทียมทางสังคมด้วยโดยนโยบายรัฐสวัสดิการการคุ้มครองแรงงานการทวงคืนสิทธิ์ในที่ดินทำกินและกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นความเชื่อพื้นฐานและนโยบายสำคัญของพรรคประชาชนมาโดยตลอด
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: ความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
3: าค่ะแนะนำเพลงอะไรกันเอ่ยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่นาคนสวย
3: นี่โอ้โหอย่างนี้ต้องเอาไปสัก10เพลงเลยมั้ย
4: ขอเพลงเดียวก็พี่นาเปิดให้มุ้ยเถอะ
3: เอาเพลงอะไรอ่ะ
4: รักจังไง
3: เอ้ยแล้วไปรักใครเขาล่ะ
4: เอารักคนอยู่ห่างหัวใจไง
3: โอ้ยเดี๋ยวก่อนปิดวิทยุก่อนได้ไหมเนี่ย
5: ได้ไหมเนี่ย
3: ไม่งั้นเดี๋ยวพอมันดีเลยแล้วมันสะท้อนย้อนป้าว้าวนะทำอะไรอยู่จ้ามุ้ยมุ้ยมุ้ย
4: ค่ะมุ้ยค่ะ
3: มุ้ย
5: มุ้ยกินข้าวอย
3: ู่
5: ค่ะ
3: ทำอะไรนะคะ
5: กินข้าวอยู่
3: กินข
5: ้
3: าว
5: ร้านสาวก็บอกกินข้าวอยู่
3: กินข้าว
5: แล้วแม่เนี่ย
4: น้าสาวเขาชอบฟังพี่ทากับพี่หมี
3: เอาเหรอแล้วน้าสาวทานข้าวกับอะไรคะ
4: อาหารสิ้นคิดค่ะ
3: เออกะเพราแน่นอนเป็นสิ้นคิดของทุกๆคนเลยนะไม่ต้องคิดเยอะใช่ไหมคะนะ
5: ใช่ค
3: ่
5: ะ
3: ดีละแต่ต้องเรา
5: ไม่กล้าเปิดเพลงเพราะมากเลย
3: จริงว่าคะขอบคุณมากค่ะ
4: เขาถูกใจเขาเลยอ่ะ
3: เหรอ
5: พี่รังสีชอบมากเลย
3: นี่ชอบพี่หนุ่มด้วยเคยเจอพี่หนุ่มไหมคะ
5: ไม่เคยค่ะอยาก
4: เขาไม่เจอหรอกวางสีเจอ M16
3: ไปเจอทำไม M16 เจอพี่หนุ่มเจอพี่หนุ่มเดี๋ยวมีโอกาสสิรินทาร้องเพลงตรงไหนดีจะชวนไป
5: เดี๋ยวพี่หนุ่ม
3: ชอบน้ำกดแช่เย็นเดี๋ยววันไหนเดียจันหน้าแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้ทำไม่ได้
5: จันก็ได
3: ้ได้เดี๋ยวรีบมาจัดให้น้ำกดแช่เย็นนะเดี๋ยวจองไว้ก่อนเลยเนาะแต่วันนี้จะฟังเพลงอะไรก่อนมุ้ย
4: มุ้ยขอฟังรักจังค่ะ
3: รักจังเนาะมอบให้กับใครบ้าง
4: มอบให้พันจ่าเอกสราวุธค่ะ
3: นี่มีคน
4: คนอยู่หูไกลหัวใจเสลอโอนแต่เงินน่ะล่ะ
3: เอ้าไม่ดีเหรอไม่เหนื่อย
4: ถึงต้องรักจังไง
3: เออน่ะโอนมาเถอะตังค์อ่ะยินดีเวลคัมแบบว่าต้องบอกว่าด้วยความยินดีค่ะ
4: นั่นแหละก็พอรักจริงส่งมอบนะ
3: เออ
4: มอบจริงส่งให
3: ้อ่ะแล้วก็ส่งแต่เพีย
4: งยิ่งสิ่งใดขอฝากใจให้เธอดูแลนะจ๊ะนะจ๊ะ
3: อุ้ยแต่เธอส่งตังค์ให้ฉันฉันก็ดีใจแล้วจ้าแค่นี้ละจ้านะจ๊ะนะจ๊ะถูกป่ะ
4: ค่ะ
3: เออ อยากมีอย่างนี้บ้างหายากไหมหายาก
4: มันต้องเสียเวลาเลยที่เราคบเขาไงพี่ทา10กว่าปีแล้ว
3: เหร
5: อหยอกจริงหยอกเล่น
4: เขาก็ไม่ถอยแล้วเขาก็ไม่ถอยนะ
3: เออก็เขารักไงรักจังไงดีละดีละขอให้มีความรัก
4: ที่จะไปดูแลทหารอดทนนอกจากน้องมุ้ยศรีนครินทร
3: ์นั่นไงมีคนเดียว

0: นี่แหละเห็นไหมล่ะน้าหัวเราะขำถูกใจ
1: เขาว่าหนูปากหมา
0: เอ้ยใครบอกพวกรักจังนี่ปาก
1: หมาเขาบอกปากหมาเลยทหารถึงได้รักถึงได้หลง
0: เออเหรอเอาจริงป่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เปลี่ยนปากได้ไหมเผื่อว่าจะมีทหารรักพี่บ้างเฮ้ยทั้งนั้นเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็นปากไม่ใช่ปากคนรักเดี๋ยวนี้เพื่อจะให้หลานให้ฐานรักฐานหลงโอเคมุ้ยงั้นเดี๋ยวพี่จะรีบไปเปลี่ยนปากของพี่มันจะผ่าตัดทันไหมเนี่ยเอางี้ดีกว่าเพลงนี้ตกลงให้คนเดียวนะ
1: ค่ะคนเด
0: ีย
1: ว
0: ให้คนเดียว
1: เพราะเราล็อกอยู่ในหัวใจอยู่แล้วให้น้องกวางคนสวยด้วยที่น่ารัก
0: เอาแล้วไม่พี่เหรอพี่เผื่อจะได้รักจัง
1: ให้พี่ทาให้พี่ทาด้วยแหม
0: คนอื่นด้วยนะให้คนอื่นฟังด้วยเดี๋ยวเขาจะปิดหูนะเนี่ยถ้าเกิดไม่งั้นจะปิดวิทยุนะถ้าเกิดว่าเราไม่ให้คนอื่นฟังอ
1: ่
0: ะ
1: ให้หนุ่มๆหนุ่มประการที่ขอเพลงตอนเช้าๆด้วย
0: โอ้โหให้แต่หนุ่มสาวๆล่ะให้
1: เขาไม่เขายังไงอ
0: ่
1: ะ
0: เขาก็มีความรักเหมือนกัน
1: เขาก็มีของเขาแล้วเราไม่รู้จะมอบให้เขาทำไม
0: เอ้าเขาก็อยากได้อ่ะทำไมหมายถึงว่ามอบแล้วเขาก็จะได้เป็นมอบต่อไงเออได้เลยได้เลยถ้างั้นก็เดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันนะเฮ้ย
1: ค่ะ
0: มาขอบคุณพูดได้ไหม
1: ขอบคุณ
0: ต้องให้พูดก่อนใช่ไหม
1: น้ำจิ้มสุกี
0: ้ยังเอานี่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ขอขอบคุณก่อน
0: ตอบโจทย์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และ
1: ไอยาลาอาห่า
0: โอ้โหนะตอบแทนเห็นไหมรสชาติดี
1: รสชาติดีทุกบ้านต้องม
0: ี
1: ไอยาลาอาห่า
0: จะรีบไปไหนล่ะรสชาติดีเราต้องบอกว่าทานง่ายตอบพูดสิทานง่ายชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
0: ทุกบ้าน
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาห่า
0: โอ้เสียงแบบหมดแรงอ่ะแล้วงี้รักจังเขาจะมาหาไหมเนี่ยมันต้องให้รู้สึกว่าเฮ้ยนำเหนือเขาหน่อยว่าฉันยังมีแรงอยู่นะทุกบ้านต้องมี
1: โอ้ยเขามีแรงทุกวันอ่ะเช้ามาก็อรุณสวัสดิ์แล้ว
0: เดี๋ยวสิทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาห่า
1: ทุกวันต้องมีไอยาลาอาห่า
0: เออแค่นี้แหละโอ้ยเขาได้ยินแจ่มแจ๋วเดี๋ยวเขารีบมาหาเลยอ่ะปะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะจ้าดีสุขภาพดีนะจ้า
0: จ้าโชคดีจ้าสวัสดีค่ะคุณน้าแข็งแรงค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: แข็งแรงนะคะ
0: จ้าสวัสดีค่ะไปเรื่องของความรักนั้นสวยงามเสมอแก้วตาฟังด้วยเพราะเขาบอกว่าเอานะฟังเลยเดี๋ยวไปส่งต่อได้คือเขาเป็นผู้หญิงเนาะเขาเหมือนจะมอบให้กับผู้ชายธรรมดาผู้หญิงก็ต้องมอบให้ผู้ชายไงพอให้กับผู้หญิงด้วยกันแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า มันไม่ซาบซ่าเพราะฉะนั้นฟังเถอะนะคะเป็นเพลงเพราะๆในช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยาลาอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาห่าฟังเพลงแรกเลยเพลงนี้ฟังเมื่อไหร่ก็มีความสุขรักเธอทุกพอสอค่ะ

0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่เพลงค่ะสรุปแล้วก็เป็นบาปบุญการใช้ชีวิตคู่เนาะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆให้แก่กันนะคะถ้าว่าการเอาใจเข้ามาใส่ใจเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเป็นคนรักอะไรก็ตามตรงนี้จะทำให้การอยู่ด้วยกันนั้นมีปัญหาน้อยที่สุดนะคะเราเริ่มกันตั้งแต่เพลงรักเธอทุกพศค่ะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เกิดเป็นความรักขึ้นมาก็สุดท้ายก็คือความดีนั่นเองก็เป็นเสียงร้องของตู่มัณฑนาค่ะตามมาด้วยรักแค่เธอคนเดียวตามคำแนะนำนะคะเสียงของเฟียสสิริวุฒิแล้วก็ตามมาด้วยรักจางพีเสด็จที่แนะนำมาทางโทรศัพท์เมื่อสักครู่ปิดท้ายด้วยเพลงบาปบุญนะคะหนูมิเตอร์แล้วก็เล็กสรันนะคะที่แนะนำมาทาง Facebook นะคะบอกอยากฟังเปิดกันต่อเนื่องเลยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่า
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: วันนี้มาจอคิวฮิตกันนะคะบทเพลงที่ชื่อว่าส่งพัสดุนะคะเสียงร้องของธามธนาสังกัดจอห์นนี่มิวสิกค่ะคำร้องทำนองวิทย์ไมค์ทองคำเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

ก็เป็นบทเพลงที่เขาเรียกว่าเฮ้ยมันต้องฮึบไงเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะคะก็ต้องสนุกไหมแล้วก็ต้องหาช่องทางที่ทำให้เราได้คลายความทุกข์ให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องจัดสรรด้วยตัวเองไม่มีใครหรอกที่จะมาช่วยเราได้ตลอดเวลานะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่เป็นหลักที่สำคัญในการดำเนินชีวิตทีเดียวนะคะเต้ยส่งให้โลกฟ้าเป็นเสียงร้องของน้องเวียงแล้วก็น้องเน็กนะคะนี่เป็นเพลงฮิตติดชาร์ตที่เปิดให้ฟังตอนนี้อยู่ในฮิตที่เท่าไหร่แล้วอยู่ในฮิตที่ แป๊บหนึ่งแป๊บ16ค่ะก่อนหน้านั้นคือเพลงเอาที่เบยเจยนี้บางปลาชอบเพลงนี้หลายคนชอบค่ะเป็นเสียงร้องของบ่าววีตอนนี้อยู่ในฮิตที่2นะคะคุณฟังคะเรื่องราวของชีวิตถึงบอกว่าเออมันต้องเดินไปสิ่งที่ต้องดูแลคือเรื่องของอาหารการกินนะคะแน่นอนคือการกินให้ได้ครบ5หมู่นอนหลับให้เพียงพอเมื่อวานนี้เป็นวันที่ทาปิดไฟที่ห้องนอนเร็วที่สุดคือ3ทุ่มกว่าแล้วรู้สึกเลยว่าเออแล้วทำไมเธอไม่นอนล่ะเธอจะนอนดึกทำไมเธอนอนเร็วแล้วเธอก็สดชื่นเห็นไหมล่ะสมองมันก็แล่นเวลาที่เราจะพูดอะไรแล้วอะคือสมองบางทีมันไปแล้วปากมันไม่อ้าเพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันต้องทำแบบชีวิตต้องช้าไปหมดเลยเออเห็นแล้วไงเห็นคุณค่าของการนอนเร็วแล้วนี่เพิ่งจะเห็นสัจธรรมอ๋อมันควรจะเป็นอย่างนั้นสิรินทาเอ้ยได้แต่บอกกับคนอื่นว่ากินให้เขาเรียกให้ครบ5หมู่นะนอนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะเนี่ยคือสิ่งที่เราได้พิสูจน์กับตัวเองนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกินแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องของอาหารนั้นบอกได้เลยว่าโอ้โหเมืองเราบ้านเราเมืองเนี้ยของอร่อยเยอะไปหมดเลยนะคะก็บอกว่าเป็นไม่เป็นรองใครจริงๆสำหรับเรื่องของอาหารการกินนี่แหละมีให้อร่อยได้ทุกมื้อเลยให้เลือกกันเลยทั้งปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือบุฟเฟ่ต์แบบจัดเต็มๆแต่ถ้ากินอร่อยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาความ

ก็หายไปทันทีอันนี้เรื่องจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียนะคะให้กระต่ายบินโททรอลค่ะช่วยดูแลค่ะบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัสซับซิซับซับซับเนี่ยใช่ไหมปากมันจะเร็วมากด้วยตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตค่ะทำให้อร่อยได้เต็มที่เลยแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องก็อย่าลืมนะคะกระต่ายบินโททรอลจะเป็นผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณพกติดตัวไว้ได้เสมอเลยค่ะอย่าลืมนะคะกระต่ายบินโททรอลค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยฟุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
9: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮ้ยฟุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: Yamaha รับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กับบทเพลงที่ชื่อว่ามีดอกไม้มาฝากนะคะพี่ตุ่มณดาวิยาการก็เป็นเพลงที่อยู่ในบริษัทอโซนาซึ่งตอนนั้นอาจารย์พรพศอันทนายนะคะแต่งแล้วก็แต่งให้หลายเพลงด้วยจนวันนั้นจนถึงวันนี้40กว่าปีที่ทําไม่ได้เจออาจารย์เลยแล้วได้มีโอกาสมาเจอกันก็เลยได้มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันแล้วก็อยากจะทําเพลงที่สุรินทร์ไม่เคยทํามาก่อนเลยนอกจากเพลงลูกทุ่ง40กว่าปีค่ะที่ทําอยู่กับเพลงลูกทุ่งแล้วก็ไม่ได้ไปสัมผัสเพลงลูกกรุงทั้งที่ตัวเองนั้นก็ประกวดร้องเพลงลูกกรุงชนะเลิศมาแต่ด้วยวิถีชีวิตนะคะชะตาชีวิตของคนเรานั้นบางทีบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการซะทั้งหมดแต่ถ้าหากอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเราก็สามารถที่จะรับตรงนั้นได้แล้วก็ทำแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดหลังจากที่ตัวเองได้มอบหมายให้มาเป็นนักร้องลูกทุ่งสิ่งที่ต้องทำคือต้องฝึกการเอื้อนการออกเสียงอะไรต่างๆที่ต้องให้เป็นมีลูกเอื้อนนะคะลูกเอื้อนซึ่งค่อนข้างจะยากนะคะแต่สำหรับเพลงลูกกรุงก็ยังร้องอยู่มันเป็นเรื่องราวที่ทำให้ทาได้มีโอกาสทำเพลงตรงนี้นะคะขอบคุณตอนนี้กำลังวิเคราะห์จอดลึกเรื่องของความฝันอยู่นะคะคุณผู้ฟังใน Facebook ของเราก็โอ้ยตีกันไปตีกันมายังมีเวลานะคะความหวังแห่งชาติของเราอีกแค่วันเดียวนะที่เราจะได้ลุ้นนะคะแล้วก็ได้วิเคราะห์กันว่าเอ้ยสำนักไหนดีนะที่ตรงไหนดีนะเอามาใครอยากจะเข้ามาช่วยกันวิเคราะห์นะคะใน Facebook พิมพ์คำว่า LTM FM 95ค่ะเราจะมีอาจารย์ใบ้อยู่นะคะหลายท่านทีเดียวเอาก็แบ่งกันเนาะถ้าหากว่าใครมีโชคก็สามารถแบ่งกันได้นะคะแบ่งกันได้ยังมีโอกาสได้ลุ้นกันนะคะแล้วก็ได้รอโชครอเขาเรียกว่าเป็นวันสมหวังแห่งชาติในวันที่16นี้วันศุกร์นี้แล้วนะแต่ตอนนี้ฟังเพลงก่อนละกันเพื่อเตรียมตัวไปทานอาหารทานกันให้อิ่มให้อร่อยนะคะทาจะมอบเพลงบทเพลงนี้ขอบคุณสำหรับเชฟพงษ์เจนี่อร่อยซอย59นะคะบอกอยากฟังเพลงของคุณไผ่เดี๋ยวฟังกันหลังเที่ยงนะคะแล้วก็ใครที่ทานเจก็อนุโมทนาด้วยนะคะเป็นช่วงของการที่งดเว้นเนื้อสัตว์นะคะแต่ใครไม่ได้ทานก็วิธีการอื่นๆเราก็มีเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันหรือแม้การสวดมนต์นั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามที่เราจะแผ่เมตตาไปถึงผู้ที่เรามองไม่เห็นนะคะแต่ในเรื่องนี้คือการเห็นเลยก็คือการที่เราไม่แตะต้องเนื้อสัตว์ก็ไปเบียดเบียนเขาว่าอย่างนั้นนะคะ

อันว่าไงตีเลขกันยันบ่อยหนึ่งแน่ๆอ้าวแต่ตอนนี้ไม่ต้องตีนะคะเพราะว่ากำลังจะร้องเพลงนี้ให้ฟังชื่อเพลง Dr. Love เป็นรูปแบบของสุรินทราในอีกรูปแบบหนึ่งฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะฟังสุรินทราที่เป็นลูกทุ่งแล้วหลวงพ่อห้ามจนเดี๋ยวอาจจะได้ฟังนะเพราะว่าพี่สวยบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้เพื่อจะเรียกว่าเป็นการส่งให้ได้รับโชคในวันที่16นะคะแต่ฟังร้องสดๆสักหนึ่งเพลงจากสุรินทรากันก่อนกับเพลง Dr. Love ค่ะ

0: Love You ค่ะ
1: ชื่อเพลง Dr. Love นะคะก็เป็นการผสมผสานได้ฟังอีกรูปแบบหนึ่งของทานนะคะแต่ลูกทุ่งก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแบบที่เปิดให้ฟังแบบที่ร้องไว้แล้วได้ฟังกันแน่ๆหลังจากที่เราไปพักฟังข่าวครึ่งชั่วโมงนี้ทานอาหารให้อิ่มให้อร่อยยาวๆกันเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาพบทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ
2: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเฝ้า

0: ร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่ม 86,000 ครัวเรือนชัดชัยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์หรือไม่ตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านร่วมลำลึก53ปี14ตุลาย้ำประชาชนให้อำนาจรัฐชั่วคราวต้องบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบวาติกันยืนยันป๊อปเลโอทรงประชวรด้วยมะเร็งปอดโดยส่งเข้ารับการผ่าตัดนำปอดกลีบขวาล่างออกเมื่อวานนี้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับพุธที่14ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีประเด็นเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับเพราะว่าล่าสุดทางปภ.เผยว่าได้มีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 300,000 ครัวเรือนกว่า 2,400 ล้านบาทครับวันนี้โอนเพิ่มไปอีก 86,000 ครัวเรือนเฉพาะกรุงเทพมหานคร 74,000 ครัวเรือนครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยบอกว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณ13ตุลาคมคือเมื่อวานนี้เวลา 22:00 นธนาคารออมสินโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 306,384 ครัวเรือนเป็นเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดและวันนี้ครับปภ.ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงิน644ล้านบาทครอบคลุม6จังหวัดครับก็ได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในกทม.ครับจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและก็ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่ 11:00 นเป็นต้นไปปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในพื้นที่20จังหวัดรวมถึงกทม.ก็ได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีและก็ฉะเชิงเทราครับส่วนนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรุฬกูลครับวันนี้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งวันนี้ครับกดปุ่มเยียวยาเป็นรายแรกจำนวน2ล้านบาทหลังจากโครงการดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาให้กับบุตรสาวของนางเกษรินทร์ตาสินิที่เสียชีวิตจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากที่เชียงใหม่นะครับซึ่งได้คอนเฟอเรนซ์พูดคุยกับบุตรสาวของผู้เสียชีวิตและกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดครับให้ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าในนามของนายกและรัฐบาลประชาชนชาวไทยทุกคนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครับรัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยแห่งชาติผ่านกรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติแห่งชาติทั้ง3ประเภทครับอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่นำระบบประกันภัยมาเป็นกลไกรองรับความเสี่ยงบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีการจ่ายสินไหมทดแทนวันนี้ครับแม้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นไม่อยากจ่ายแต่พี่น้องประชาชนเมื่อไม่ปลอดภัยรัฐบาลพร้อมจะดูแลนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับสำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต้องถือว่าเป็นความที่เราโชคไม่ดีมากๆแล้วก็เป็นการสูญเสียอย่างน้อยผู้เสียชีวิตก็จะมีการเยียวยาจากภาครัฐแล้วก็ให้ประชาชนมั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลได้เตรียมไว้คือความเป็นห่วงและก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้เกิดความรวดเร็วเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ทำได้และต้องทำกรณีนี้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากอยู่ในความคุ้มครองประเภทอุทกภัยที่ครอบครัวจะได้รับการเยียวยาในจำนวนเงิน2ล้านบาทตามกรมธรรม์ประกันภัยก็หวังว่าเงินเยียวยาก้อนนี้จะสามารถทำให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ครับ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะในเรื่องของการประชุม IMF ธนาคารโลกวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3นะคะโดยวันนี้มีการประชุมประเด็นเรื่องของสกัด กลโกงเงินออนไลน์และที่สำคัญนะคะรัฐมนตรี

0: ทางนายเอกนิติธันประภาสรองนายกก็เตรียมเปิดตัว Bangkok Blueprint นะคะนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือภัยกลโกงทางการเงินออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินดิจิทัลประเทศไทยก็มีกำหนดร่วมเปิดตัวกรอบแนวทาง Bangkok Blueprint for FrostResilient Financial Service ในวันนี้ซึ่งก่อนเงินการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF กลุ่มธนาคารโลกธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อวางแนวทางป้องกันตรวจจับรับมือฟื้นฟูความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินก็มุ่งเน้นประสานระหว่างนายกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นความร่วมมือข้ามพรมแดนค่ะสำหรับนายเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็มีกำหนดกล่าวเปิดเวทีในวันนี้ค่ะในช่วง 12:30 นถึง 13:30 นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้การประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026มีนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวนำพร้อมด้วยผู้บริหาร IMF กลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนธนาคารกลางจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินยุคดิจิทัลค่ะสำหรับBangkok Blueprint คืออะไร Bangkok Blueprint นั้นประกอบด้วยการพิจารณาเชิงนโยบาย12ประการค่ะเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการรับมือภัยกลโกงทางการเงินอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติพัฒนากฎหมายกลไกกำกับดูแลป้องกันตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงการรับมือเมื่อเกิดเหตุการฟื้นฟูความเสียหายตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างความรู้ความเท่าทันภัยทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันกระบวนการหลอกลวงทางการเงินก็มีความซับซ้อนมากขึ้นอาศัยช่องทางธนาคารโทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมออนไลน์เชื่อมโยงกันอีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายเงินข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็วการป้องกันจึงไม่สามารถพึ่งพาเพียงการแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังแต่จำเป็นจะต้องยกระดับความรับผิดชอบของผู้ให้บริการควบคู่กันไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกสิ่งสำคัญเรื่องของการรับมือภัยกลโกงทางการเงินก็คือการดูแลประชาชนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุไปจนถึงหลังเกิดเหตุความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการตรวจจับการสกัดกั้นธุรกรรมต้องสงสัยอย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการมีกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าความปลอดภัยทางการเงินไม่ควรเป็นภาระของประชาชนเพียงฝ่ายเดียวแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในเรื่องของการสร้างระบบป้องกันการเงินดิจิทัลค่ะทั้งนี้ Bangkok Blueprint เป็นกรอบข้อพิจารณาเชิงนโยบายสำหรับประเทศต่างๆให้นำไปปรับใช้ตามบริบทและกฎหมายของแต่ละประเทศไม่ใช่การประกาศกฎหมายหรือมาตรการบังคับใหม่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติทุกกรณีการดำเนินมาตรการในประเทศไทยยังคงเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องค่ะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานเปิดเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok ค่ะซึ่งถือได้ว่าการจัดงานนั้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียณกรุงเทพนะคะก็มีรองประธานอาวุโส CNN Worldwide ให้การต้อนรับพร้อมด้วยบุคคลสำคัญระดับโลกมากันหลายท่านด้วยกันประธานธนาคารกลางยุโรปผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกผู้บริหาร OpenAI แม็กกี้กังผู้กำกับแอนิเมชันรางวัลออสการ์ตลอดจนผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมค่ะก็ถือว่าในห้วงเวลาที่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นายกก็บอกว่าการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจระดับโลกได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเชื่อมโยงแนวคิดหลักการประชุมทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะพร้อมรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเติบโตภาคธุรกิจทุกขนาดนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไม่สามารถพึ่งพาภาครัฐได้เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจสถาบันการเงินระหว่างประเทศและชุมชนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับประชาชนไทยให้เข้าสู่โอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: 12:10 นครับพักคู่หนึ่งครับแล้วก็ช่วงหน้ามีเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นใครเกี่ยวข้องดำเนินคดีไม่สนตำแหน่งหรือว่านามสกุลครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งมีข้อมูลสอดคล้องกับที่กระทรวงมหาดไทยเคยชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าการตรวจสอบไปถึงระดับอธิบดี2คนเรื่องดังกล่าวก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.อยู่แล้วและเชื่อว่าปปช.จะดำเนินการตามข้อที่จริงและพยานหลักฐานโดยส่วนตัวไม่ได้ให้ความสำคัญว่าการตรวจสอบจะไปถึงบุคคลระดับใดไม่ว่าจะเป็นระดับอธิบดีหรือว่าผู้มีตำแหน่งสูงกว่านั้นหากข้อที่จริงและพยานหลักฐานเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดก็ต้องดำเนินการทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้นและหากมีผู้พยายามปกป้องหรือว่าช่วยหรือผู้กระทำผิดก็ไม่มีใครสามารถปกป้องไว้ได้ครับส่วนกรณีที่มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ทันจนทำให้ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ต้องพิจารณาจากข้อจำกัดทางกฎหมายโดยเมื่อวานนี้ได้รับฟังคำแถลงของปปช.พร้อมกับประชาชนและเข้าใจถึงความกังวลเกี่ยวกับการหลบหนีของผู้ต้องหาซึ่งปปช.ได้เตรียมแผนรับมือไว้พอสมควรแล้วครับนอกจากนี้ตามกระบวนการทางกฎหมายปปช.หากผู้ต้องหาหลบหนีอายุความจะไม่ถูกนับซึ่งหมายความว่าผู้ที่หลบหนีจะต้องหลบหนีไปตลอดชีวิตจึงไม่ใช่ว่าจะสามารถหลบหนีเพื่อให้คดีสิ้นสุดลงได้การส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าผลการดำเนินคดีจะสิ้นสุดลงเนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาครับโดยตามที่ปปช.แถลงจะมีการส่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าเดือนหน้าดังนั้นผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยังต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีต่อไปไม่ได้หมายความว่าจะหลุดพ้นจากคดีหรือว่าพ้นจากมนทินใดๆครับ
2: ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนประชุมครม.ถึงการเตรียมพร้อมการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนตัวยังไม่ค่อยเข้าใจฝ่ายค้านที่กล่าวหาเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทำงานปกติมาโดยตลอดส่วนที่มีรายงานว่าการอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าหัวสว.ส่วนตัวก็ไม่ทราบในรายละเอียดต้องรอรายละเอียดคำถามจากทางฝ่ายค้านเพราะยติทั้งหมดเป็นเรื่องของกระบวนการทางสภาที่จะต้องจัดการแล้วก็เห็นว่าเป็นข้อความที่ดูเหมือนวาทกรรมมากกว่าเรื่องของกรอบการอภิปรายนะคะยังไม่ทราบเพราะว่าอยู่ในประธานสภาที่จะแจ้งมายังรัฐบาลส่วน18คนที่ถูกอภิปรายถือว่าเยอะเกินไปหรือไม่นายทรงศักดิ์มองว่า18คนที่ถูกกล่าวหาเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลอยู่แล้วส่วนจะเยอะจะน้อยก็ต้องย้อนกลับไปถามฝ่ายค้านเราเป็นรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ในการตอบคำถามและชี้แจงในสิ่งที่ฝ่ายค้านมีความเห็นว่าอาจทำงานไม่ตรงตามเป้าในมุมมองของฝ่ายค้านหลังอภิปรายจะมีการเปลี่ยนแปลงสมการในรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ทราบพร้อมแซวผู้สื่อข่าวนะคะว่าเป็นสมการอะไรหรอในการอภิปรายที่อาจจะมีการพูดถึงผู้มีพระคุณจะกระทบกับคนในรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตนจะดูยติของตัวเองเป็นหลักแต่ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไปบางส่วนซึ่งหลายคนบอกตรงกันนะคะว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่าแต่ก็ต้องดูรายละเอียดคำถามของฝ่ายค้านจะเป็นประเด็นใดเพราะจะได้ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาก็ไม่กังวลค่ะเป็นเรื่องที่นำมาโจมตีรัฐบาลเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่รัฐบาลก็มีความตั้งใจในการแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่อยู่แล้วและมีมาตรการเตรียมความพร้อมเรื่องของฝนฟ้าอากาศเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความคาดหมายรวมถึงการเยียวยาทุกจังหวัดนั้นก็มีความการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาเริ่มมีการโอนเงินเข้าสู่ระบบไปบ้างแล้วเพราะว่าขั้นตอนการทำงานก็ได้มีการส่งรายชื่อของพื้นที่ที่มีความเสียหายแล้วก็มีการตรวจสอบความถูกต้องค่ะ
1: เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้สื่อข่าวไปถามนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับโดยคุณพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นตนหรือว่านายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ก็ถือเป็นโชคดีครับที่รัฐมนตรี4คนโดนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ2คนซึ่งการที่ฝ่ายค้านไม่เหมารวมทั้งกระทรวงก็แสดงว่ารักครึ่งหนึ่งไม่ได้รักทั้งหมดส่วนจะถูกอภิปรายเรื่องอะไร

0: ้นคงต้องไปถามผู้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตั้งประเด็นอภิปรายอะไรบ้างส่วนข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านบอกว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตนายพิพัฒน์บอกว่าไม่เป็นไรตนพร้อมที่จะชี้แจงทุกฝ่ายทุกอย่างที่บริหารมาในนามรัฐบาลซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเรื่องใดที่พาดพิงตนก็พร้อมจะชี้แจงแต่หากมีประเด็นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนแต่ไปเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างก็คงต้องไปดูว่าข้อกล่าวหาเข้ากล่าวหาด้านใดนะครับเมื่อถามว่าประเด็นที่จะถูกซักฟอกคงหนีไม่พ้นเรื่องการที่ฝ่ายค้านตรวจสอบก่อนหน้านี้หรือไม่นายพิพัฒน์บอกว่าตนไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างแต่สำหรับกระทรวงคมนาคมที่เป็นกระทรวงใหญ่มีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากพอสมควรโดยมีงบลงทุนประมาณ100,000 ล้านบาทยืนยันว่าวันนี้พร้อมชี้แจงถ้าเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านหากจะกล่าวหาอะไรขอให้ใช้ข้อเท็จจริงอย่าใช้ข้อเท็จมากล่าวหากันซึ่งถ้าใช้ข้อเท็จเราคงไม่พร้อมที่จะตอบนะครับมีความคิดเห็นมาจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แกนนำพรรคเพื่อไทยบอกด้วยนะครับว่าแม้ไม่มีชื่อรัฐมนตรีจากเพื่อไทยถูกอภิปรายก็ไม่คิดสบายใจหรือไม่นะครับแต่ว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งพรรคเพื่อไทยทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดและสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เป็นสิ่งที่เราร่วมรับรู้กันอยู่เชื่อว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะสามารถชี้แจงและตอบคำถามของฝ่ายค้านได้ครับเช่นเดียวกับนายประเสริฐจันทาระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจดีถึงมารยาททางการเมืองเราจะยังอยู่เคียงข้างพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลโดยย้ำว่าการทำงานร่วมกันในรัฐบาลเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินต่อไปครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะมีการร่วมรำลึก14ตุลาก็ถือได้ว่าอยู่ในวาระครบรอบการรำลึก53ปีที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ53ปี14ตุลาปี2516มีพิธีกรรมทางศาสนาวางดอกไม้โดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบให้นายพรดลปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางดอกไม้นายพรดลบอกว่าวันนี้อำนาจอยู่ในมือของครม.ไม่ใช่อำนาจของพวกเราแต่พี่น้องประชาชนมอบให้เพื่อบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบหน้าที่ของรัฐไม่ใช่การควบคุมทุกคนให้มีความคิดเหมือนกันแต่หน้าที่ของรัฐคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาปลอดภัยที่สุดแล้วก็พยายามจะสร้างบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาของสังคมส่วนฝ่ายค้านก็มีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านที่มาร่วมงานนะคะโดยกล่าวว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องคืออยากเห็นสังคมที่ดีกว่าสังคมที่มีความเท่าเทียมมากขึ้นหน้าที่ของตนและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากการมากล่าวคำรำลึกหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือการสืบทอดเจตนารมณ์การทำให้การต่อสู้วันที่14ตุลาคมยังคงมีความหมายย้ำว่าการสืบทอดเจตนารมณ์ของวีรชนจะต้องยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยและการเมืองในระบบรัฐสภาไม่แสวงหาทางลัดอย่าปล่อยให้ความฝันขอถึงสังคมที่ดีกว่าถูกมองเป็นภัยต่อชาติค่ะ
0: เดี๋ยวช่วยได้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 มล. 8 ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 มล. 6 ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคำร้องขอนิรโทษกรรมของทักษิณตอนนี้ถึงมืออนุกรรมการชุดของปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วครับแต่ว่าปัดตอบว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ขอหารือคณะกรรมการก่อนครับนายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมและก็ล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือว่าคดีทางการเมืองโดยบอกว่าขณะนี้เรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานขอไปดูรายละเอียดอีกนิดหนึ่งครับเมื่อถามว่าจะต้องรอพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องรายอื่นๆด้วยหรือไม่นายชัดชัยบอกว่ารวบรวมพร้อม

0: พร้อมกันกับของรายอื่นด้วยโดยอยู่ในกระบวนการรวบรวมและต้องหารือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่ากรอบเวลาควรเป็นอย่างไรส่วนคณะอนุกรรมการมีกรอบเวลาในการพิจารณาหรือไม่หรือใช้กรอบเดียวกับคณะกรรมการชุดใหญ่ก็คือ180วันนายชัดชัยบอกว่าตามกฎหมายกำหนดกรอบเวลาคือ180วันซึ่งอยู่ในกระบวนการนี้แล้วก็สามารถขยายได้2ครั้งแต่เบื้องต้นคือยึดกรอบ180วันก่อนครับส่วนเท่าที่ดูคำร้องมองว่าเข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายประเด็นครับ
1: รัฐมนตรียุติธรรมพูดถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรที่ยื่นขอนิรโทษกรรมซึ่งตรงนี้ค่ะก็พูดถึงเกณฑ์ว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ตรงนี้ต้องพิจารณาพลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความมายื่นคำร้องขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาคดีทางการเมืองซึ่งอนุกรรมการกันกรองด้านยุติธรรมที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานก็ได้รับแล้วนะคะถึงเรื่องถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงตนแล้วก็ยังไม่ทราบเพราะว่ามีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดชุด1ทำหน้าที่ในการกันกรองเรื่องรับเรื่องแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่มีสิทธิ์รับเรื่องไปพิจารณาด้วยแต่ในรายละเอียดตนก็ยังไม่ทราบตามขั้นตอนหลังจากรับเรื่องมาแล้วจะมีการพิจารณากันกรองและส่งต่อให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งแต่ตอนนี้เรื่องยังไม่ถึงคณะกรรมการชุดใหญ่ค่ะส่วนหากพิจารณาหลักเกณฑ์ถือว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าจะต้องดูรายละเอียดการยื่นกับทางคณะอนุกรรมการแต่จะประชุมกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่นั้นตรงนี้ก็ต้องดูการนัดหมายอีกทีนึงค่ะ
0: สืบจังหวัดชลบุรีครับไล่ล่าเดือดยิงยางสกัดรถกระบะมีชายวัย41ปีนัดส่งไอซ์กลางปั๊มที่พัทยาสุดท้ายไม่รอดถูกจับพร้อมของกลางครับชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีครับเข้าล้อซื้อไอซ์จากนายรัชตะอายุ41ปีโดยนัดส่งของกันภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านชัยพฤกษ์เมืองพัทยาแต่ว่าในจังหวัดที่นายรัชตะขับรถกระบะเข้ามาในปั๊มแล้วจอดเติมน้ำมันเจ้าหน้าที่ได้ขับรถมาดักหน้ารถของนายรัชตะครับทำให้นายรัชตะขับรถถอยหนีออกจากปั๊มถึงขั้นไปชนท้ายรถของสำนักงานปั๊มเลยนะครับประตูกระจกของสำนักงานแตกข้าวของพังเสียหายแต่ยังหนีไม่พ้นครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่อีกชุดซุ่มอยู่ได้ขับรถเก๋งแล้วก็จักรยานยนต์มาปิดล้อมทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ว่าสุดท้ายในรัชตะอาศัยช่องว่างเพียงนิดเดียวครับเร่งเครื่องขับรถหลบหนีออกจากปั๊มน้ำมันไปได้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องรีบขับรถไล่ตามแบบกระชั้นชิดก่อนจะตัดสินใจใช้ปืนยิงสกัดไปที่ยางรถซึ่งในรัชตะก็ยังไม่ยอมหยุดรถครับจนกระทั่งสิ้นหนทางยางล้อฝั่งซ้ายถูกยิงสกัดเกิดแตกขับต่อไปไม่ได้โดนจับกุมตัวได้ในที่สุดจากการตรวจค้นรถก็พบไอซ์10กรัมยึดไว้เป็นของกลางอย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการล่อซื้อไอซ์30กรัมแต่เมื่อค้นตัวนายรัชตะกลับพบไอซ์เพียง10กรัมก็ทำให้คาดว่าระหว่างหลบหนีครับนายรัชตะอาจจะแอบโยนทิ้งเพื่อเลี่ยงการถูกจับกุมขณะที่เด็กปั๊มบอกว่ากระบะของผู้ต้องหาขับเข้ามาเติมน้ำมัน1,000 บาทแต่ทันทีที่มีรถของเจ้าหน้าที่ขับมาประกบด้านหน้าด้านหลังผู้ต้องหาก็ขับรถหลบหนีไปทันทีครับ
1: ค่ะที่จังหวัดตรังนะคะเกิดเหตุที่หวาดเสียวมากๆเลยนะสำหรับม้าทรงซึ่งมีการเอาเหล็กแหลมแทงไปที่กระพุ้งแก้มแต่ว่าเลือดกับไหลไม่หยุดค่ะทำให้ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้ทำเอาประชาชนที่ไปชมการแสดงของม้าทรงในเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรังต้องตกใจกันอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าม้าทรงหญิงวัย23ปีที่ใช้เหล็กแหลมแทงกระพุ้งแก้มกลางขบวนผงาดฟ้าแต่กลับเลือดไหลไม่หยุดค่ะก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีภาพนะคะก็มีการนำตัวผู้หญิงที่เป็นม้าทรงคนนี้วัย23ปีนำไปปฐมพยาบาลบนรถกู้ชีพหลังจากที่เธอได้รับบาดเจ็บจากการใช้เหล็กแหลมขนาด2หุ่นแทงเข้าที่บริเวณกระพุ้งแก้มระหว่างเดินขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าพ่อหมื่นรามซึ่งมีม้าทรงร่วมขบวนมากกว่า500ชีวิตระยะทางกว่า18กิโลเมตรแต่ปรากฏเลือดไหลออกมาจำนวนมากไหลไม่หยุดเลยนะคะจากชุดขาวเนี่ยกลายเป็นชุดสีแดงม้าทรงก็เริ่มหน้าซีดอ่อนแรงก็เลยมีการหยุดพักที่บริเวณ3แยกหมีถนนห้วยยอดเทศบาลนครตรังพี่เลี้ยงก็เลยแจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ชีพค่ะกู้ชีพมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังล่าสุดตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศการกินเจค่ะซึ่งมีบรรยากาศ ประเพณี

0: ถือศีลกินเจพระอิ้วอ๋องกิ้วอ๋องของศาลเจ้าโปเจเก้งเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสตูลเมื่อคืนก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากมีบรรดาม้าทรงที่เดินทางมาจากศาลเจ้าโปเจเก้งกว่า20ชีวิตร่วมแสดงอภินิหารไฮไลท์สำคัญคือการแสดงอภินิหารปีนบันไดมีดคมกริบเลยนะคะสูงเท่าตึก2ชั้นรวมทั้งหมด30ขั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลสะเดาะเคราะห์โดยม้าทรงทยอยกันเหยียบลงบนคมมีดปีนขึ้นไปทีละขั้นท่ามกลางสายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะก็รอชมลุ้นไปด้วยความตื่นเต้นหวาดเสียวค่ะ
1: ดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับแม้ที่ดอยอินทนนท์เชียงใหม่สภาพอากาศปิดแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังคงแห่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวไอหมอกปะทะหน้ายามเช้าทัศนวิสัยในการมองเห็นตอนนี้ลดเหลือแค่20เมตรเท่านั้นครับเช้าที่ผ่านมาครับสภาพอากาศบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานหลักกิโลเมตรที่42บนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ยังหนาวเย็นอยู่ครับอุณหภูมิเหลือแค่14องศาเซลเซียสมีนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปสัมผัสความหนาวจนลานจอดรถเต็มตั้งแต่เช้ามืดแต่สภาพอากาศวันนี้ปิดหมอกลงหนาจัดทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงเหลือแค่20เมตรรถยนต์ต้องเปิดไฟหน้าแต่ว่านักท่องเที่ยวก็สุดประทับใจได้สัมผัสไอหมอกที่ลอยมาปะทะใบหน้ารู้สึกถึงอากาศที่สดชื่นได้สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้ครับทำให้เครื่องดื่มร้อนๆข้าวต้มซาลาเปาของร้านค้าสวัสดิการขายดีมากส่วนยอดดอยจุดสูงสุดของประเทศอุณหภูมิวันนี้12องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่ฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่นำรถยนต์ขึ้นไปเองครับต้องตรวจสภาพรถให้พร้อมคนขับต้องมีความชำนาญขับรถขึ้นลงภูเขาทางโค้งที่ลาดชันโดยเฉพาะช่วงก่อนถึงยอดดอย5กิโลเมตรทางจะลาดชันแล้วก็โค้งเป็นพิเศษทางยาวเลยนะครับทางนี้เพื่อความปลอดภัยหากได้กลิ่นเบรกไหม้ต้องจอดรถข้างทางในที่ปลอดภัยเพื่อระบายความร้อนก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์มากถึง 3,216 คนแบ่งเป็นคนไทย 2,527 คนเป็นชาวต่างชาติ689คนยานพาหนะขึ้นไปมากถึง935คันครับ
0: ข่าวต่างประเทศสำนักวาติกันเผยสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกทรงเข้ารับการผ่าตัดนำปอดกลีบขวาล่างออกเมื่อวานนี้ทางแพทย์ยืนยันผลการตรวจชิ้นเนื้อพระองค์ทรงประชวรเป็นมะเร็งปอดค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจเมลีกรุงโรมประเทศอิตาลีหลังจากที่แพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อระหว่างการตรวจทับวรกายประจำปีพระองค์ทรงอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงกระบวนการผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีแพทย์ทำการผ่าตัดเนื้อร้ายที่ปอดด้านขวาล่างออกด้วยเทคนิคการผ่าตัดผ่านสองกล้องซึ่งผลการตรวจชิ้นเนื้อในระหว่างการผ่าตัดได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาซิโนมาการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาตามปกติและในขณะนี้กำลังพักฟื้นในห้องประทับเบื้องต้นคาดว่าพระองค์จะต้องประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์และสำนักวาติกันแถลงยกเลิกพระกรณียกิจทั้งหมดของพระองค์จนถึง20ตุลาคมนี้เป็นอย่างน้อยผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทรงอกระบุค่ะว่ามะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นมักรักษาด้วยการผ่าตัดแต่หากผู้ป่วยมีสุขภาพปอดที่แข็งแรงดีจะสามารถทนต่อการผ่าตัดหายใจได้ตามปกติหลังจากนั้นอาจใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลไม่กี่วันและสามารถพักต่อที่บ้านได้อีก 2-3 สัปดาห์ด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปอดเผยแม้จะทราบการวินิจฉัยแล้วแต่ยังต้องรอประเมินระยะของโรคมะเร็งซึ่งก็ถือเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่จะรักษาในขั้นต่อไปค่ะหากเป็นมะเร็งขนาดเล็กและยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะรักษาให้หายขาดได้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจาก

0: ให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: ดี
9: คุณมีกินหืนไหม
8: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย์

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สำหรับบทเพลงตามคำแนะนำนะคะเชฟพงบอกว่าอยากฟังเพลงอยากซื้อบ้านนอกให้แม่นะคะก็เลยให้เป็นเพลงมหานครออนไลน์ฮิตเสียงร้องของไผ่พงศธรนะคะซึ่งตามมาด้วยเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่ค่ะเอกพลมนตรการนะคะสำหรับผู้สนับสนุนขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเพลง History ค่ะเรื่องราวของจะให้ฟังก็คือเป็นเรื่องของสิ่งที่หลายคนบอกเป็นกำลังใจอย่างมากๆนะคะโดยเฉพาะพี่สวยบอกว่าไม่ได้เลยจะต้องฟังเพลงนี้เมื่อสักครู่ก็คือถ้าเปิดเพลงทำให้จบเนาะก็เลยจะมอบเพลงนี้ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่รอความหวังเป็นวันสมหวังแห่งชาติในวันที่16นี้นะคะกับเพลงหลวงพ่อห้ามจนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเพลงขอวอนขอพรเจ้าพ่อสำเร็จนะคะก็ขอให้ทุกคนสำเร็จสำเร็จแล้วก็สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ทำก็ขอให้สำเร็จได้เห็นผลตามความต้องการของตัวเองด้วยนะคะเสียงร้องของน้องดวงตาคงทองขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพลง History ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ที่จะให้ฟังกันต่อเนื่องเรื่องราวของสิ่งดีๆที่จะบอกกับคุณผู้ฟังค่ะว่าเราจะไปด้วยกันนะไปทำกิจกรรมดีๆด้วยกันนะแล้วก็จะได้พบกับศิลปินพบกับนักจัดรายการนะคะที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังแต่เสียงแต่เราก็จะได้เจอตัวเป็นๆในวันที่เรามีการจัดกิจกรรมนี้กับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีทำให้เกิดขึ้นขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำค่ะตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โค E D วิตามิน B วิตามินรวม8ชนิดนะคะวิตามินรวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โค E D นะคะเอาล่ะแล้วก็จะให้ฟังต่อเนื่องไปถึงมหานครซูเปอร์ฮิตเลยนะคะตัวเองจะต้องไปเรียนหนังสือต่อจะได้ไปเอาวิชาความรู้มาแบ่งปันมาให้เป็นประโยชน์กับผู้รู้ฟังด้วยนะคะกับบทเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของวัดนั่นแหละเพราะฉะนั้นน้องกุ้งกับน็อตทอยค่ะจะพาไปงานวัดบ้านเรานะคะก็อยากขอให้ตรงนี้เลยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ขอบคุณพี่ลุงค่ะลุง935ข้าวขาหมูอร่อยมากขอให้มีแต่ความโชคดีทำอะไรก็ขอให้เป็นหมูนะคะแล้วก็ไปไหนให้ปลอดภัยและผู้โดยสารเยอะๆด้วยนะคะที่สำคัญแข็งแรงและแข็งแรงค่ะเสียเปี๊ยกแซวว่างานกิจกรรมพิธา7ที่นั่งยังไม่เต็มอีกหรอใครบอก7ที่นั่ง5เท่านั้นแหละนี่เราเปิดแค่5

แต่ยังไม่เปิดนะยังไม่เปิดต้องรอก่อนไปรับแค่5คนพออย่าเยอะนะคะมีความสุขกันเยอะๆสุขภาพแข็งแรงค่ะพรุ่งนี้เป็นนัดของน้องพิมดาธามาวันเสาร์ 7:30 ถึง 10:00 เช้ากับบทเพลงที่คิดถึงยุคกลางและยุคเก่าโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐาน

0: ารสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร
1: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกบอกต้องขอดูข้อกฎหมายหลังเสียง 80-90% ไม่เห็นด้วยคุมงบไทย PBS นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า

เป็นวาระการประชุมปกติซึ่งไม่ได้มีการพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพส่วนได้มีการกำกับอะไรในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลายเรื่องส่วนกรณีของไทย PBS จะเดินหน้าต่อหรือไม่

0: ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไทม์ไลน์ของการเมืองเป็นฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านทำเป็นหน้าที่และภารกิจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีคนที่มีชื่ออย่างตนเองเป็นเรื่องปกติเพราะหากจำความได้เป็นรัฐมนตรีมาไม่เคยไม่มีชื่อสักครั้งเช่นเดียวกับสื่อมวลชนเมื่อไปทำบุญหรือจองกฐินทอดกฐินถ้าวัดไหนไม่มีอภินิหารหรือไม่มีอิทธิฤทธิ์เยอะสื่อมวลชนต้องไปทอดกฐินตนเองก็เช่นกันและคงมองว่ามีอภินิหารเยอะจึงจองกฐินทุกครั้งตั้งแต่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านจนถึงวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านหากไม่มีชื่อตนเองเป็นเรื่องแปลกเพราะขณะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมีชื่อทุกครั้งเป็นเรื่องปกติตนเองชี้แจงได้หมดทุกเรื่องแต่ขออย่างเดียวการพูดในสภาการพูดเรื่องจริงให้เป็นความเชื่อที่ผิดการหักล้างข้อมูลในสภาอยากให้ประชาชนทางบ้านได้รับฟังข้อมูลทั้งสองด้านส่วนถามว่านางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนจะจองอภิปรายด้วยหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าก็ไม่มีอะไรที่จะพูดถึงเมื่อถามว่ามองการยื่นแบบนี้คือต้องการแย่ให้มีปัญหากันในพรรคร่วมใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าความคิดของเด็กๆเป็นความคิดเด็กก็ยังเด็กส่วนจะมีการทำให้แตกกันใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าตนเองหากนับพรรษายังเป็นเด็กน้อยอยู่ยังเด็กอยู่ส่วนมองว่าการอภิปรายเด็กๆไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าตนเองมองว่าเขาไม่มีอะไรทำเป็นสีสันการเมืองเมื่อถึงเวลาก็ทำไม่มีอะไรทำก็ต้องทำน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายณัฐพสุทธิ์โชติจิระสิริกุลนายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองทีมงานของนายชาดาไทยเศษกู้ชีพกู้ภัยบ้านไร่กู้ภัยอุทัยธานีพร้อมรถยกสูงระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนสืบเนื่องจากกลางดึกที่ผ่านมามีฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าสีขุ่นแดงไหลหลากลงจากภูเขาไหลบ่าลงมาลำคลองเอ่อล้นท่วมหมู่บ้านสนำตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านไร่และยังขยายออกไปหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของหนีเบื้องต้นนายณัฐพสุทธิ์และกำลังทุกฝ่ายเข้าช่วยเหลือประชาชนออกจากบ้านและบางรายต้องใช้รถยกเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcotacademy

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

แม่ต้องบอกเลยนะว่าหวานมากอะไรมากนะครับนี่คือวอไอหนี่รักเธอหมดหัวใจนะครับนะแล้วก็มีไม่มีเธอจะบอกรักใครนะครับจากน้องหญิงทิติการนะครับรวมถึงงานจากพี่กบสจีนะครับพระจันทร์หัวร้อนนะครับหัวร้อนะครับผมอ้าวจัดไปครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมชาวคณะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะฮะวันพุธกลางสัปดาห์นะครับเราก็ต้องจัดเต็มจัดหนักนะฮะเพราะว่าเป็นวันที่อยู่ครึ่งๆกลางๆนะครับหรืออีกต้อง2วันนะครับพฤหัสกับศุกร์นะครับชาวคณะก็อาจจะมีอาการไฟตกนะครับเมื่อวานนี้หยุดไป1วันก็ยังเคลิ้มอยู่ยังไม่รู้ตัวนะครับนะก็ต้องมาทำงานนะครับเราก็เลยส่งพลังให้กับชาวคณะนะครับวันนี้ก็ทำงานสวยๆนะครับทำงานแบบเบิกบานใจนะครับทำงานแบบมีพลังเต็มร้อยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแหมวันนี้มาแบบแนวครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแถวบ้านใครครึ้มบ้างนะครับหรือว่ามีฝนตกก็เข้ามารายงานได้เลยนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับลูกพี่ LTM FM 95นะครับตอนนี้ใครที่มา2แล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับกดแค่ทีเดียวพอนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาละนะครับมีพี่รินร้อยหมื่นนะครับพี่วันนี้พี่รุ่งนะครับพี่มาลีพี่ทิพาพรพี่บุญเสริมพี่ทิวาพี่สงวนศรีพี่กุลนะครับพี่ชนันนะครับพี่นรงพี่เดือนเพ็ญนะฮะมีพี่พรพรมนะครับน้ำเมพี่วิจิตรานะครับนะแล้วก็มีน้องออยม้าเหินนะครับพี่รุดีก็มาแล้วแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับพี่กิมหลีนะครับมีพี่กล้วยชูไพรพี่ทศพลนะครับนะมีพี่สันนะครับมาแล้วนะครับพี่อุไรนะครับนะชาวคณะของเรานะครับพี่รินร้อยหมื่นนะครับมารวมสติกเกอร์กันนะครับพี่มาลีก็รัวกันมันมากนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับมาแล้วพี่บุญช่วยพี่ละอายนะครับพี่จิราพรพี่ศรีวัยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับ

แต่ตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจากในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้มีสถานที่เอามาถ่ายกันนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับนะแคมเทมผมถามว่านอนนี้คือสถานที่ไหนนะครับนะเอาเบิ้งนะครับนี่คือสถานที่อะไรนะฮะก็ใครที่รู้แล้วนะฮะก็รีบเข้ามาตอบกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนที่ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่อ่ะกดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเสียงหล่อ
1: ครับผมพี่ฉลวยเสียงสวยนะครับ

0: ลียวจ้า
1: เฉลียวหรือฉลวย
0: เฉลียวจ้า
1: ก็ไม่
0: ม
1: ัน
0: มาก
1: เฉลียวนี่แมนเลยนะโอ้พี่เฉลียวอ
0: ยากคุยจังเลย
1: ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่แถวสิงห์บุรีครับพี
0: ่โอ้ยกวาดที่ผงอยู่บนบ้านจ้า
1: โอ้ยทำงานบ้านใช่ไหมครับเป็นแม่บ้านแม่เรือนใช่ไหมครับ
0: ใช่ผงเพราะว่าข้างล่างทำไม่ได้มันแช
1: ่โอ้มันน้ำมันเยอะหรือว่ามันฝนตกครับพี่
0: ฝนตกแต่เมื่อคืนเนี่ยจ้าเมื่อวานนี่ฟันก็ไผ่ฟันรั้ว
1: ครับครับก็คือพวกช่วงนี้ฝนตกบ่อยเหมือนกันเนาะ
0: เนี่ยตกเมื่อคืนแน่มันตกหลายวันแล้ว
1: ครับโอ้เพิ่งมาเมื่อคืน
0: จ้า
1: ก็เลยพื้นแฉะหน่อยเนาะ
0: ใช่ทำรั้วไม่ได้เลยต้องขึ้นมาทำบนบ้านเก็บกระเยาะกระใหญ่เนี่ย
1: ครับครับ
0: จะตกไปให้ที่ขึ้นเก้าห้าเนี่ย
1: ส่งอะไรมานะครับพี่
0: ฮะ
1: ส่งอะไรมาไม่ต้องส่งไม่ต้องส่ง ที่นี่บางทีก็อ่วมอยู่แล้ว
0: เพื่อแยกย้ายจะส่งไปขึ้นเก้าห้าบ้าง
1: โอ้ฝนเนอะอุ้ยนี่มาแล้วไม่ต้องส่งมาเนี่ยแค่นี้ก็คืมมาแล้ว นะ
0: เพิ่งจะออกเนี่ย
1: โอ้ดีแล้วดีแล้วจะได้ตากผ้าแห้งนะพี่เฉลียวนะ
0: นี่ไม่ได้ตากผ้าจ้าสโล
1: ครับครับนะเอาไม่เป็นไรงานบ้านเดี๋ยวสะดวกค่อยทำวันนี้อยากฟังเพลง
0: ฟังเพลงด้วยเนี่ยฟังทุกวันเลย
1: โอ้ดีใจวันนี้ขอเพลงอะไรดี
0: อากาศก็ดี
1: อ
0: ารมณ์ก็ดีฟังเป็นบทเลาะก็หืออร่อยมาก
1: เอ้าวันนี้พี่เฉลียวอยากฟังเพลงอะไรดีจ๊ะ
0: สายเมนค่ะของมนแคนค่ะ
1: ครับมอไปใครไหม
0: ให้ป้าแจ๋วอยู่ใกล้ๆบ้านตรงนี้อ่ะค่ะเขาก็ฟังจ้ะ
1: ครับฝากให้ป้าแจ๋วด้วยนะครับ
0: จ้าแล้วก็ให้ทุกเสียงทุกสายจ้าที่คุณฟังขึ้นก็ห้านะคะ
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะพี่เฉลียวนะ
0: ขอบคุณนะคะที่ได้ฟังวันนี้ดีใจมากมาก
1: โอ้ดีใจเหมือนกันว่างๆโทรมานะ
0: จ้าขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสายเที่ยวห
2: ิวใจสนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อีกหนึ่งผลงานเพลงจากน้องแอมชลดิชาค่ะคำสัญญาที่ชานุมานค่ะ

0: ขอบคุณด้วยนะครับนะน้องแอมชนทิชานะครับและนี่คือคำสัญญาที่ชานุมานนะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานที่ตลาดนัมเบอร์วันรามสองนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอามาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้ชวนมาทำบุญกันนะฮะไปร่วมทำบุญนะกับประเพณีรับบัวนะครับหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่วัดบางพลีใหญ่ในนะครับพระอารามหลวงนะครับตำนานแห่งสายน้ำของชาวบางพลีงานประเพณีรับบัว9วัน9คืน19ถึง27ตุลาคม2569นะครับพระอุโบสถปิดเวลา22นาฬิกานะครับแล้วก็ในวันที่25ตุลาคมนะฮะเวลา7นาฬิกานะฮะขอเชิญร่วมโยนนะฮะเขาเรียกเป็นพิธีโยนบัวนะครับสักการะองค์หลวงพ่อโตทางวัดมีดอกบัวให้บูชานะครับขอพรชมการประกวดเรือสวยงามนะครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์นะครับจรัญสิริธรรมโมนะครับเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการนะครับเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในนะครับพระอารามหลวงประธานจัดงานจ้า

0: ดยหมีคณัตชัย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน

0: วนเวียนซ้ำๆทุกตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: ประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยณวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงตำนานแห่งสายน้ำของชาวบางพลีงานประเพณีรับบัว9วัน9คืน19ถึง27ตุลาคม2569 25ตุลาคมเวลา 7:00 น.ร่วมพิธีโยนบัวสักการะองค์หลวงพ่อโตชมการประกวดเรือสวยงามพระเทพสมุทรวัชราจารย์จรัญสิริธรรมโมเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงประธานจัดงาน
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: เอากลับมาแล้วนะครับตอนนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับเมื่อมีอาการปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารรวมทั้งอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องขึ้นท้องเฟ้อหรือมีแผลในกระเพาะอาหารอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้ทำร้ายคุณนะครับดูแลด้วยเบลซิดฟอร์ดเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นทานง่ายออกฤทธิ์เร็วนะฮะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วประเทศอย่าปล่อยให้ปัญหาบริเวณช่องท้องทำร้ายลูกพี่ทุกครั้งที่มีอาการนึกถึงเบลซิดฟอร์ดเบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพจ้า

0: หล่อมากนะครับเพลงนี้นะฮะอกสี่ศอกจากพี่บ่าววีนะครับอยากมีก็ต้องสร้างนะฮะจากน้องนิวพงศกรนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่กดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งสวยๆนะครับจดเลยนะครับแล้วก็รีบกดเลยนะฮะ02-248-1366จ้าวันนี้เรื่องงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะจ๊ะกับเพลงตะวันชิงพรบนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าว
4: ขณะนี้เวลา14:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองศิริศักดิ์เผยบินถกอันครอสรอบ2 16ตุลาคมนี้แต่ส่งปกรณ์บินล่วงหน้าเตรียมเอกสารสรุปตอบคำถามคณะประนอมนายเสียงศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชารอบที่2ในวันที่14-17 ตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าจะเดินทางในวันที่16ตุลาคมนี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคโดยขณะนี้นายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วพร้อมกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายซึ่งมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะประนอมซึ่งเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ซึ่งของเราไม่มีปัญหาเพราะขีดเส้นตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกรณีกัมพูชามีการขีดเส้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นไม่เป็นไรไทยยืนยันตามเส้นของไทยและเมื่อได้ศึกษาคงจะเห็นว่าเส้นของแต่ละฝ่ายเป็น

อย่างไรเมื่อถามถึงกรณีเขื่อนดักตะกอนนายศิหศักดิ์กล่าวว่าขอให้โฟกัสเรื่องปัจจุบันก่อนสุภมาศบอกนึกไม่ออกอะไรคือใจผุพังหลังถูกระบุในรายชื่ออภิปรายสักฟอกมั่นใจชี้แจงได้ไม่มีอะไรน่ากังวลนางสาวส

0: ว่าใจผุพังมองว่าเป็นเรื่องอะไรนางสาวสุภมาศกล่าวว่าเดาไม่ถูกแต่ยืนยันว่าทุกคนในพรรคมีความพร้อมเพราะทำงานกันมาระยะหนึ่งแล้วชี้แจงในเรื่องของผลการทำงานของเราได้เมื่อถามย้ำว่าข้อกล่าวหามีความคล้ายกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมองว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าไม่ได้วิเคราะห์อย่างนั้นรอฟังและรอตอบส่วนหลักฐานเด็ดส่วนตัวนึกออกหรือไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรนางสาวสุภมาศกล่าวว่าตอนนี้กำลังนึกอยู่รอเขาเปิดเขาจะได้บอกมาส่วนจะต้องมีการติวการบ้านก่อนหรือไม่ตนเตรียมการบ้านตั้งแต่เริ่มแรกเป็นรัฐมนตรีว่าที่ทำอะไรมาบ้างพร้อมย้ำว่าไม่มีอะไรน่ากังวลทำดีที่สุดทุกวันจังหวัดกระบี่รวมพลคนกินเจ87ฐานเต้าครั้งที่20บวงสูงศาลหลักเมืองเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่นิตยามณีรัตน์แหล่งครับ
1: วันนี้บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เทศบาลเมืองกระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่และศาลเจ้าในจังหวัดกระบี่ได้รวมพลคนกินเจครั้งที่20จำนวน87ศาลเจ้ารวมกว่า 2,000 คนประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่เสริมชะตาดวงเมืองกระบี่เพื่อเป็นสิริมงคลตามหลักประเพณีและความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนก่อนพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองได้จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่5พิธีสวดมนต์เช่เมยการเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นศาลเจ้าเช่งตุ้ยจ้อสู้กงนำพระผู้ใหญ่ขึ้นบนศาลหลักเมืองทำพิธีอัญเชิญเทพเจ้าบูชา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่นายอังคูลศรีลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้พักษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ขึ้นบวงสรวงศาลหลักเมืองทั้ง4ทิศเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอให้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และผู้ที่เข้ามาอาศัยมีความเจริญมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ภูมิสุขจากนั้นขบวนศาลเจ้าทั้ง87ศาลเจ้าพร้อมด้วยสายานุสิตกว่า 2,000 คนต่างทยอยออกจากบริเวณศาลหลักเมืองออกรับไหว้และให้พรกับลูกหลานผู้มารับไหว้นิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: บีโคอีดี
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวชิวปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS
14: วิ่งไป

ติมเลยที่บางจากผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ

0: ยหมีธนัชชัย
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเฮียหมีคนหล่อ
4: ครับผมสวัสดีครับพี่นันดิบคนโก้นะครับ ครับผมเอาตอนนี้อากาศแถวลำปางเป็นไงบ้างครับพี่
5: แดดร้อนมากเลยครับ
4: โอ้
5: ตอนนี้กำลังสูบน้ำเข้านาใส่นาข้าวอยู่ครับ
4: โอ้ยตอนนี้น้องเป็นไงบ้างครับกำลังโตเลยหรือเปล่าครับข้าว
5: ออกแล้วครับแต่มันเพิ่งออกอ่ะแต่น้ำมันแห้งก่อน
4: โอ้ก็คือเราต้องเอาน้ำเข้าไปหน่อยเนาะ
5: ครับฝนมันไม่เติมเลยทั้งบน
4: อ้าวไม่เป็นไรนะเรางั้นเราก็ต้องช่วย
5: ฝนตกกระจายไล่ขึ้นมาลำปางก็ได้นะครับต้องการน้ำอยู
4: ่ส่งขึ้นไปข้างบนบ้างเนาะไม่ต้องตกแช่นะครับเอาได้ครับพี่วันนี้พี่หนานดิบอยากฟังเพลง
5: อันดอกกระเจียวบานครับผม
4: ของก้องห้วยไร่นะครับ
5: ครับใช่ครับ
4: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ได้เลยครับ
4: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับ
5: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
4: โอ้โหเป๊ะมากนะครับชุดนี้มอบให้ใครไหมครับพี
5: ่มอบให้กับพี่สวัสดิ์แพ้แม่นางกวักสาวกิโลมพี่ลำปางแล้วก็พี่นกสุพรรณพี่วันทิสาสุโขทัยพี่นันท์เพชรบูรณ์พี่เหน่งเมืองกลุ่มแล้วก็พี่เขียวชุมพรให้เฮียหมีแล้วก็น้องกวางน้องแป้งน้องเมย์ที่เตรียมมาหลังไมค์ด้วยครับ
4: ครับผมนี่คนนี้เข้ามาเป็นชุดนะฮะทีเดียวจบเลยนะครับ
5: ครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

วันนี้เป็นเรื่องราวของดอกไม้นะครับบุษบานะครับจากเมนทอนนะฮะมีดอกกระเจียวบานนะครับก้องห้วยไร่นะครับสแบงพลัดถิ่นนะครับไหมไทยนะหัวใจศิลป์นะหลายๆคนเข้ามากรี๊ดกันนะครับนานาเมด้วยนะครับมี

0: เสาทุ่งดอกจานจากเจ้จินนะครับอ้าว4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่านะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับวันนี้ลูกพี่กรมอุตุก็มาอัปเดตตอน 12:00 น.นะครับวันนี้ภาคเหนือนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 30% นะครับวันนี้ร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับอีสานนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 30% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับนะมาที่ภาคกลางนะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% นะฮะแล้วก็ร้อนสุด36องศานะครับนะไปที่ภาคตะวันออกนะฮะมีฝนฟ้าคะนอง 60% นะครับร้อนสุด35องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะวันนี้มีฝนตกประมาณ60% นะครับร้อนสุด35องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุด35องศานะครับแล้วก็มาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับนะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับแล้วก็รีบเข้ามาทายกันด้วยนะฮะว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมจะมาเฉลยแล้วนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่ชาวคณะของเราฟังแล้วชอบนะครับน้องไดมอนด์ฤทธิไกรนะฮะชื่อเพลงคือคืนมหาอ้ายได้บ่นะครับผมสังกัดอิสระนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะเวฟอภิรักษ์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ดุ่ยเชียงรำนะฮะก็ใครฟังแล้วชอบนะฮะกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

วันนี้ FC ทั้งสองบ้านนะครับโอ้โหมาขอรัวมากเลยนะครับนี่คืองานจากน้องเพชรกถาวุฒินะครับอ่านเกมไม่ขาดนะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่12นะครับแล้วก็มีใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับจากน้องนันนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่13นะครับแล้วก็มีพี่สุวิมลนะครับมีพี่ฉลวยแล้วก็หลายๆท่านนะครับบ้านน้องนันก็เข้ามาขอเพลงนี้กันนะครับก็จัดกันไปนะจ๊ะเอามาครับลูกพี่ตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลแทมแทมแทมแทมแทมเปิดโลกกว้างนี้คือเฉลยครับน้องคือแอนเทลอปแคนยอนครับผมนะครับอยู่ที่รัฐแอริโซนานะฮะขอบคุณวิสิตแตนนะฮะเทโรพีแคนนอนนะแคนยอนนะครับ .com นะครับนะแล้วก็วันนี้ก็มีคนตอบถูกพอสมควรนะครับนะมีน้องออยนะครับมีพี่ละไอนะครับมีพี่ขวัญเรือนนะครับมีพี่จิราพรมีพี่นิรมัยมีเจเดซี่แล้วก็มีน้องแชมป์นะฮะแล้วก็ใครที่ตอบมาว่าแอนเทลโลปแคนยอนนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยโย่เอ้ามาครับยังไม่หมดครับเดี๋ยวช่วงหน้าเกมของเรานะฮะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะฮะตอนนี้ก็ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอกวางน้อยจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เจ๊งกินไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอม
7: เพิ่มพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำจีโนโมโตะ
9: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
4: ไอ้เจ๊งกินไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
7: หอมเพิ่มพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำจีโนโมโต
10: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: มาแล้วนะครับลูกชายแห่งชาตินะครับน้องไรอันนะครับโอ้โหวันนี้มีชาวคณะมาช่วยกรีดกันเยอะมากนะครับมีตะป๊อปมีน้ำเมย์มีพี่ขวัญเรือนมีน้องบีมนะครับมาช่วยกรีดให้พี่อรุณนะครับก็ส่งกำลังใจให้พี่อรุณด้วยนะช่วงนี้ดูแลหลานด้วยนะครับนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับใครที่จองสายทันนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับส่วนใครอยากฟังเพลงเพิ่มเติมนะครับลูกพี่ก็เลือกเพลงมาเลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้เลือกงานจาก The Innocent นะครับฝากรักจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: ขณะที่เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้ว 200,000 ครัวเรือนโวงาน IMF World Bank 2026ได้เสียงชื่นชมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการร่วมมือกันอย่างดีให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างรวดเร็วโดยในวันนี้ได้มีการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจากเงินเอาประกันภัยที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน2ล้านบาทในส่วนของการเยียวยาในภาพรวมตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดว่าขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดจึงจะเริ่มเยียวยาได้ทำให้ปัจจุบันมีการเยียวยาไปแล้วมากถึง 200,000 ครัวเรือนถือเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วกว่าการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติรอบที่ผ่านมาส่วนการประชุม IMF World Bank 2026นายเอกภพกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานมีส่วนในการร่วมประชุมดังกล่าวและกล่าวถึงแนวทางหรือเสียงสะท้อนจากผู้ร่วมงานว่ามีความชื่นชมและมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยณัฐพงษ์แจงแก้คำผิดยติซักฟอกไม่กระทบสาระสำคัญลั่นไม่อยากเห็นการต่อรองเวลาอภิปรายเหมือนลดราคาสินค้านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้ายัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าในช่วงที่ผ่านมาได้รับสายจากตัวแทนสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจจะแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆบ้างบางส่วนแต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอะไรซึ่งจะต้องไปเซ็นกำกับในการแก้ไขเล็กๆน้อยๆเมื่อถามว่ามีการแจ้งหรือไม่ว่าจะส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาเมื่อไหร่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าตามกระบวนการตนเข้าใจว่ายัตติจะต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะส่งไปยังฝั่งรัฐบาลได้

0: ื้นที่ให้ฝ่ายค้านที่ซักฟอกให้มากที่สุดและในอีกแง่หากรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็เป็นคุณต่อรัฐบาลเองด้วยและหากได้อภิปรายเพียง3วันจะปรับอย่างไรนั้นนายณัฐพงศ์กล่าวว่าเรื่องรายละเอียดว่าจะเป็นกี่วันต้องรอให้ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไปพูดคุยกันแต่อย่างที่ตนบอกว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มีการซักฟอกอย่างเต็มที่หากรัฐบาลได้ชี้แจงจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองครม.มีมติแต่งตั้งณัฐวุฒิแดนดีนั่งอธิบดีกรมอุตุนิเวศวิทยาคนใหม่นางสาวละลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายณัฐวุฒิแดนดีตำแหน่งรองอธิบดีนักบริหารระดับต้นกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือนักบริหารระดับสูงกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อทดแทนตำแหน่งว่างทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: 2เพลงนะครับนี่คือพบรักงานบุญนะครับตะป๊อปก็เข้ามากรี๊ดนะครับชอบเพลงนี้นะฮะแล้วก็มีบุญบั้งไฟจากตู่หลู่นะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาเลยครับลูกพี่ครับชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: ที่ยาวคลุกโรยก้อยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟที่ยาวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมพี่โตนะครับ
3: ครับ
0: อ้าวพี่โตนะครับโทรมาแก้มือนะครับเมื่อวานนี้พี่โตได้โปร2ครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้พิเศษเลยนะครับต่อเนื่องกันเป็นโปรตอบได้3ครั้งเลยนะครับพี่โตครับ
3: ครับครับ
0: อ้าวพี่โตงั้นเดี๋ยวผมขอครับผมรหัสเข้าเกมครับพี่โต
3: ใช่เชฟขย่าคุกเลยโกยรางวัลเลยนะครับ
0: ครับเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับพี่
3: ไม่ต้องใช้
0: โอเคนะครับมาครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะครับนะมาครับเดี๋ยวผมมาเขย่ากล่องเบาๆสวยๆกันก่อนนะครับเอามาเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะผมเขย่าเรียบร้อยนะครับลูกที่1ครับผมคือสีแดงลูกที่2คือสีเหลืองนะครับแล้วก็ลูกที่3คือสีเขียวนะครับวันนี้เป็นเหลืองแดงเหลืองเขียวนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับ
3: สีเขียวสีเสื้อผมก็แล้วกันครับ
0: สีเขียวนะครับสีเสื้อเลยนะครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมสีเขียวได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟอุ้ยมาดีครับพี่นะครับสีต่อไปแดงหรือว่าเหลืองดีครับพี
3: ่โอเหลืองครับ
0: เหลืองนะครับผมเทมทะละแลมแทมเทมเทมเทมสีเหลืองได้แก่เขย่าลูกโรยนะครับถูกต้องแน่นอนครับผมอันสุดท้ายนะครับเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนี่พี่มาพี่ไม่ต้องใช้โปรเลยนะครับพี่ตอบถูกทุกอันเลยนะครับพี่วันนี้พี่โตเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะครับ
3: คร
0: ับ ผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้บทจะมานี่แบบมารัวมากลูกพี่ผมนะอย่างที่บอกนะว่าใครที่เล่นแพ้ไปแล้วอย่าเสียกำลังใจนะครับโทรมานะครับโอกาสจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเราจะมีโปรช่วยชาวคณะนะครับนะแล้วก็สำหรับฮะพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เขย่าคลุกโรยก้อยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
4: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮิสตอรี่นะครับยังคอยอยู่นะครับนะคอยทางที่นางรองนะนี่พี่ขวัญเรือนนะครับช่วยผมเลือกเข้ามานะครับอู้ชาวคณะมากรีกันเยอะเลยนะครับจากพี่นางนะครับมีคอยนางที่อ่างทองด้วยจากพี่เอชยานะครับนะอ้าวสองเพลงรัวๆในช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอามาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับมีพี่สมใจนะครับน้องปริตานะครับมีคุณประยูนนะครับคุณลูกปัดนะพี่สุนีพี่สมจิตพี่ลำพึงพี่สุฮอลแลนด์พี่สุวรรณีพี่ปิ๋วปิ๋วนะครับพี่สุวิมลนะมีคุณแพทนะครับพี่ขาวดอนนะครับมีพี่อัมพรพี่ทิพวรรณนะครับพี่นิสานะครับพี่สุชาตินะครับแล้วก็มีพี่พรพิษนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเอาต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงจากเสียเปียกนะครับบอกว่าไม่ได้กรี๊ดนานมากเลยปลายฟ้าจ้ะ

0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับนะนี่คือพ่อยังจนนะจากพี่ตีจันดานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับแนวคนเบิร์ดใจนะจากน้องบอสนะฮะแล้วก็มีปลายฟ้านะครับน้องเบิ้ลกับน้องแมนนะครับ
2: มหานครแฟมิลี่
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีขอบคุณครับ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: โดยหมีคณัตชัย
1: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
8: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
9: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
8: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
13: M-Cord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcordacademy

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลาไปด้วยงานจากน้องนุ้ยสุวินานะจ๊ะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจเอารักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลไฟเขียวสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านผ่อนนาน40ปีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยกระทรวงการคลังภายใต้การกำกับดูแลของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้สำหรับหลักเกณฑ์ของโครงการกำหนดวงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาทสนับสนุนประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทโดยสามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านรวมถึงการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารทั้งนี้จากการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเพื่อมีบ้านเป็นของตนเองแล้วโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสยังมีส่วนช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งการก่อสร้างการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานและการบริโภคสินค้าและบริการโดยกระทรวงการคลังคาดว่าโครงการจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 125,000 ล้านบาทครม.รับทราบหลักการกฎหมาย3ฉบับช่วยนายจ้างลูกจ้างฝ่าวิกฤตเลื่อนจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบจาก1ตุลาคม2569เป็น1มกราคม2570ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรวิกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.รับทราบหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเนื่องจากสถานประกอบการหลายแห่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงวันที่25-29 กันยายนจนต้องหยุดหรือลดการดำเนินกิจการส่งผลให้ลูกจ้างบางส่วนมีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ประกอบกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังต้องรับมือกับปัจจัยกดดันด้านต้นทุนพลังงานความตึงเครียดทางการค้าและกำลังซื้อที่ชะลอตัวสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับประกอบด้วยการเลื่อนกำหนดเริ่มจัดเก็บเงินกำหนดเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบใหม่เป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นกลไกช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนการปรับกรอบเวลานำส่งเงินกำหนดให้อัตราเงินสะสมและเงินสมทบในช่วงแรกตั้งแต่วันที่1มกรา

0: ทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในครั้งนี้ถือเป็นการปรับจังหวะการดำเนินนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเดือดร้อนที่แท้จริงของภาคธุรกิจและแรงงานโดยรัฐบาลยืนยันว่าไม่ใช่การยกเลิกกองทุนแต่เป็นการผ่อนปลนเพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายตั้งหลักได้ในระยะสั้นขณะเดียวกันยังคงยึดมั่นในเป้าหมายในระยะยาวที่จะใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นกลไกสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่แรงงานเมื่อสิ้นสุดความเป็นลูกจ้างอย่างยั่งยืนรัฐบาลระดมสารบำบัด 5,000 ลิตรลงคลองรังสิตเร่งแก้น้ำดำกลิ่นเหม็นคืนคุณภาพชีวิตคนริมคลองร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังและเน่าเสียโดยเฉพาะบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีซึ่งมีรายงานปัญหาน้ำสีดำคล้ำและกลิ่นเหม็นเน่าส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินมาตรการบรรเทาปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นโดยเร็วโดยกรมชลประทานได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเตรียมนำสารบำบัดน้ำเสียที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6จำนวน 5,000 ลิตรมาฉีดพ่นบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตซึ่งกรมพัฒนาที่ดินให้การสนับสนุนทั้งสารบำบัดน้ำเสียและเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยดำเนินการบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และส่งเสริมการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: เต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัว

0: จอจีแรงครับสามสาวบูบรีอาสยามก่อนหน้านั้นแมงปอชนิชาครับกับเพลงนักรบนิรนามและเปิดมาด้วยพี่หลิวจริยากับพี่เสือจ๋ากับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับ
1: ฮิตมาราธอน
0: สวัสดีคุณฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะวันที่14ตุลาคมกันแล้วก็หลายพื้นที่ต้อนรับฟ้าฝนกันอยู่นะฮะโดยเฉพาะฝั่งอ้อมน้อยเอ่ยสมุทรสาครสมุทรปราการนี่บางปูฝั่งโน้นนะริมฝั่งอ่าวไทยพระประแดงก็กำลังกระหน่ำกันเลยทีเดียวส่วนบริเวณแถวอสมทนะขณะนี้ก็เห็นฟ้ามืดๆกันอยู่นะฮะก็ยังไงวางแผนเรื่องการเดินทางสักหน่อยแต่หลายพื้นที่หลายออฟฟิศหลายบริษัทก็ให้ผู้ที่ทำงานได้ work from home กันอยู่นะส่วนใครที่มีความจำเป็นต้องเดินทางก็อาจจะวางแผนเรื่องการเดินทางกันสักหน่อยครับผมผ่านคลื่น FM 95วันดีๆแบบนี้นะฮะผมช่วงเย็นๆก็อยากเพิ่มเติมเพลงไหนฟังเพลงอะไรบอกกล่าวเข้ามาได้เช่นเดิมเลยนะครับคุณผู้ฟัง022481366 022481366 SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่าLTM FM 95สวัสดีทาง SMS กันก่อนนะครับวันนี้ไอพรอนุชบอกว่าฝากเพลงน้องแพนพระสุธิดาหน่อยสิให้จ้างหมอลำบอนะรวมไปถึงเชฟผงเจนีครับวันนี้ฝากเพลงริมฝั่งน้องหานมอภัยหลุง935เสียเปียกกุ๊กกิ๊กข้ามันไก่ลุงหนวดมินบุรีและทุกเสียงทุกสายและมีคุณผู้ฟังไม่ได้ฝากชื่อไว้ฝากเพลงอ่านเกมไม่ขาดเพชรขัดถาวุฒิพิกุลสมุทรปราการครับวันนี้ขอเพลงผลงานเก่าๆของพี่นางสิริพรมาฝากเพลงพบรักที่หัวลำโพงนะอีกหนึ่งคนครับสาวเบอร์ตองบอกว่าขอเพลงฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าหน่อยค่ะสุดหล่อเมื่อวานขอไปแต่โดนดองนี่นะก็วันนี้เดี๋ยวจะเสิร์ฟให้อย่างแน่นอนเพราะเมื่อวานผมเปิดเพลงพี่เสด็จแล้วก็พี่นางไปแล้วเนาะวันนี้แต่วันนี้จะเสิร์ฟให้แน่นอนนะจ๊ะส่วนพี่กุลสมุทรปราการบอกว่าน้ำแดงตอนนี้กำลังลงเม็ดเลยค่ะเหลือออกดอกนี่จะได้กินผลไม่ใช่อันนั้นเรื่องราวของฟ้าฝนเนาะพี่กุลเนาะสวัสดีไปถึงพี่สุนีครับทางไลฟ์สดบอกว่าภาคใต้จังหวัดตรังกำลังตกเลยค่ะน้องอ๊อดค่ะหนุ่มเมืองเพชรพี่กรินสวัสดีด้วยนะครับพี่ลำพึงฝั่งแถวสมุทรปราการก็ทักทายด้วยนะจ๊ะ

ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะฮะมีพี่มาลีแมสซี่คนงามลั่นสกาบอกว่าเมืองนครศรีธรรมราชวันนี้ยังไม่ตกค่ะเช่นเดียวกับพี่สุนีนะครับก็สาวใต้ของเราที่แวะมาพูดคุยทักทายกันผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดคุณนุ่นกฤษพรบอกว่าคณิตปักตะไคร้ยังคะฟ้ามืดมาเลยนี่ปักแล้วพี่นี่ได้ผลเลยสำเร็จผลทันทีทันใดเลยนะฝนมากระหน่ำเลยนี่อย่าให้คณิตปักตะไคร้นะนี่คุณมาลีฝากเพลงฝากให้รู้ว่าคิดถึงของน้องเบียร์พร้อมพงเข้ามาและทักทายไปถึงคุณปูปูสาวโพแก้วแห่งลาดพร้าวนะบอกว่าขังคกร่าเริงเลยค่ะณเวลานี้เพราะว่าฟ้าคือฝนมาจะตกพี่ก็อยากจะโกะเอาไปผะเพนี่นะฮะแต่ก็กินคนเดียวใช่ไหมสาวโสดแล้วก็แซวกันไปเรื่อยนะแต่ตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์ครับท่านใดที่อยากจะร่วมพูดคุยออกอากาศหน้าไมค์โทรมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02 248 1366

0: ีให้จ้างหมอลำบ่อนะครับงานจากน้องแผนพระสุธิดาถูกแนะนำผ่านทาง SMS 4689400
1: เชิญชิวอยู่ใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วครับสวัสดีครับพี่นิยมครับ
3: ครับสวัสดีครับ DJ โอ๊ต
0: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะพี่นิยมโทรจากแถวไหนครับพี่
3: จากอ่อนนุชครับ
0: อ่อนนุชวันนี้ฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างฮะอัปเดตหน่อย
3: ยังไม่ตกครับแต่มืดครึ้มครับ
0: มืดครึ้มนะแล้ววันนี้ปฏิบัติหน้าที่ทำงานอยู่หรือเปล่า
3: ทำงานครับผม
0: มีกำลังแรงใจดีนะวันนี
3: ้ครับผมคร
0: ับ กลางสัปดาห์ไม่เหนื่อยนะพี่นะ
3: ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อย
0: ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์เนี่ย
3: บังเอิญมีหัวใจครับไผ่พงศธร
0: เสียงรอๆแบบนี้ต้องร้องได้สักท่อนแน่เลยพี่นิยม
3: ร้องไม่ได้ครับฟังได้อย่างเดียวครับ
0: นี่แล้วมอบเพลงนี้ให้ใครครับบังเอิญมีหัวใจ
3: แฟนเพลง95ทุกคนครับผม
0: นะฟังเพลงมาด้วยกัน
3: แล้วก็ DJ โอ๊ตแล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยครับ
0: นี่อ่ะก็จะได้แบบว่าฟังเพลงเพลินๆสนุกสนานให้หัวใจมันกระชุ่มกระชวยมีแรงปฏิบัติทำงานใช้ชีวิตกันต่อไปเนาะพี่นิยม
3: ครับผมครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากพี่สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: นี่ถึงสายหน้าใหม่ครับกับช่วงของสายชิลฮิวใจเสียงรอๆแบบนี้แม่พี่นิยมของเราฮิวใจได้ดีเลยทีเดียวนะก็ฝากเพลงมาบังเอิญมีหัวใจช่วงนี้ครับก็ต้องขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ฝากให้รู้ว่ายังคิดถึงครับงั้นจากเบียร์พร้อมพงก็มีคุณอุ๊กนะฮะฝากมอบให้คุณวุฒิชัยรวมไปถึงสมาคมคนคิดถึงแฟนเก่าทุกเสียงทุกสาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาสู่ช่วงของเวลามหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมาฟังเสียงร้องสดๆจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองครับเพลงนี้ถูกแนะนำมาทางหลังใหม่นะพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชฝากเพลงฮักอ้ายอีลีเดอร์เวอร์ชันสดๆนะจ๊ะ
3: ฮักอ้ายอีลีเดอร์มอบพิเศษนะคะสำหรับพี่ๆแฟนคลับเป็นเพลงนะคะคลื่น FM 95นะคะฝากไว้แล้วกันนะคะเพลงใหม่นะคะแป๊บหนึ่งนะพี่แป๊บหนึ่ง

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: รู้ไหมว่าในตำรับสมุนไพรไทยรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของสมุนไพรแต่ละชนิดอย่างในยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองก็มีสมุนไพรหลากหลายชนิดผลมะขามป้อมรสเปรี้ยวอมฝาดสมุนไพรที่อยู่คู่ตำรับยาไทยมายาวนานชะเอมเทศรสหวานช่วยเติมรสชาติให้ตำรับรับประทานง่ายขึ้นผลมะแว้งเครือรสขมขื่นสมุนไพรที่คุ้นเคยในตำรับยาสำหรับอาการไอเปลือกส้มเกลี้ยงเติมกลิ่นหอมเมื่อสมุนไพรหลายรสชาตินำมารวมกันย่างลงตัวจึงเกิดเป็นยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองรสหวานอมเปรี้ยวรับประทานง่าย เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองของแท้ต้องมีธงสีทองหาซื้อง่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ต้นไทย
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S
8: วิ่งไกลไกล

0: างจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 16:52 นนะครับมาช่วงนี้ครับใครกำลังงวงเงียหรือว่าง่วงสักนิดนึงมีอาการอยู่หรือเปล่าก็บอกต่อกันเลยนะครับสำหรับกาแฟเขาช่องคุณฟังเติมความหมายในทุกวันของคุณมากว่า65ปีแล้วครับโดยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการการผลิตมาตรฐานระดับโลกนะครับเติมความสดชื่นในทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกรดรสเค็มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงหอมกรุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคัฟเวอรี่นะครับเอกลักษณ์เฉพาะเลยของทางเขาช่องเขาก็คงกลิ่นหอมครับจากกาแฟนะฮะจากธรรมชาติ 100% จากเอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะด้วยนะและเติมความสุขครับในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3-in-1 สูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลครับไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอริสคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมาเคียโต้สมูทแอนด์ครีมมี่นมข้นเฮเซลนัทรวมไปถึงโอเลี้ยงและกาแฟเย็นนี่นะโอ้มีหลากหลายรสชาติเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆครับที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
1: ถึงท้ายชั่วโมงนี้กับโมรางานจากมาริโฮน่าครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่นะ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ว่าประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเปิดตัว Bangkok Blueprint ว่าถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลักดันความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อรับมือกับการโชกโกงทางการเงินแม้ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ความท้าทายใหม่แต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนทั่วโลกโดยความเสียหายจากการโชกโกงมีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศโลกด้านนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอว่าBangkok Blueprintเป็นเอกสารที่จัดทำร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อเป็นกรอบแนวทางรับมือปัญหาการฉ้อโกงทางการเงินการหลอกลวงทางการเงินและความเสี่ยงทางไซเบอร์ซึ่งกำลังเป็นความท้าทายร่วมกันของหลายประเทศทั่วโลกนำประสบการณ์จากต่างประเทศและประเทศไทยมาจัดทำรวมถึงข้อมูลและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำหลักการไปใช้อ้างอิงและปรับใช้ในการป้องกันและการจัดการปัญหาฉ้อโกงทางการเงินและภัยไซเบอร์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศรัฐบาลเผยคราบน้ำมันในแม่น้ำปราจีนบุรีปรากในกระชังตายสั่งเร่งตรวจโลหะหนักสารปนเปื้อนทำออกซิเจนต่ำคาดทราบผลใน1สัปดาห์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการตรวจสอบปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีหลังพบปลาตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์และมีการเผยแพร่คราบน้ำมันสีรุ้งในแหล่งน้ำซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่าจุดที่เกิดเหตุปลาตายและจุดที่พบคราบน้ำมันสีรุ้งอยู่คนละบริเวณกันขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและปลาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงโดยคาดว่าจะทราบผลตรวจภายใน1สัปดาห์จากการตรวจสอบเบื้องต้นบริเวณปลาในกระชังในพื้นที่ตำบลบ้านทามตำบลท่าตูมตำบลหาดนางแก้วอำเภอศรีมหาโพธิ์และตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีซึ่งพบปลาตายจำนวนมากมีค่าออกซิเจนละลายในน้ำต่ำกว่า2มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่อาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงโดยสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับมวลน้ำท่วมที่พัดสารอินทรีย์และน้ำเน่าเสียจากพื้นที่น้ำท่วมขังลงสู่แม่น้ำส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสาเหตุเดียวกันตายของปลาสำหรับกรณีพบคราบน้ำมันสีรุ้งในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์ผลตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่าเกิดคนละจุดและอยู่ระดับต่ำกว่าจุดปลาในกระชังตายโดยคราบน้ำมันมีขอบเขตการแพร่กระจายจำกัดจึงประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเหตุปลาตายจำนวนมากแต่ยังต้องรอผลตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อไปด้านวราวุธสั่งฟันโรงงานบุหรี่ปราจีนปิดแล้ว3แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีว่าสารโลหะหนักที่ประชาชนเป็นห่วงจากการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าเจอปนอยู่บ้างบางส่วนแต่ปริมาณค่อนข้างน้อยไม่สา

0: มาตรา39เพื่อสั่งให้ปิดโรงงานทันทีนั้นอาจสุ่มเสี่ยงถูกฟ้องร้องโดยเน้นย้ำว่าจะต้องใช้มาตรา37เพื่อให้โรงงานมีการปรับปรุงและหากไม่ดำเนินการจะใช้มาตรา39ในการสั่งปิดโดยตั้งแต่เมื่อวานได้ให้เจ้าหน้าที่ทีมงานกระทรวงอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยสำหรับขอบเขตในการเอาผิดผู้ประกอบการสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนายวราวุฒิกล่าวว่าเราฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยจะดำเนินมาตรการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดซึ่งกฎหมายปัจจุบันมีอายุมากพอสมควรบทลงโทษจึงอาจไม่เข้มข้นจึงต้องแก้ไขทั้งเพิ่มค่าปรับและคดีลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมให้เป็นคดีทางการเงินนำไปสู่การยึดทรัพย์ผู้ประกอบการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สีรองพื้นเบเยอร์ด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
6: จบปัญหาได้ตรงจุด
7: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
13: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
12: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ17 นาฬิกากับอีก9 นาทีกันแล้วพาเรทเพลงฮิตฮิต4 ภาคตอนนี้1 สายก็ถือรออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
2: โอ้โหเสียงคุ้นเคยนี่เหมือนกับพี่ชายผมเลยทีเดียวพี่หนุ่มน้องแต้นะ
3: ใช่ครับ
2: แหมวันนี้ฝนตกไหมพี่สุพรรณบุรี
3: ตกตั้งแต่5 ทุ่มแล้วก็มาเลิกตอน2 โมงเช้าแล้วก็มาตกตอน3 โมงเย็นน
2: ี่ก็คือแบบว่าฝนมีเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดประมาณนั้น
3: ตกเยอะมาก
2: อืมนี่พอตกก็ตกเลยฝั่งนั้นนะ
3: ใช่
2: แล้ววันนี้พี่หนุ่มน้องแต้ของเราฝากเพลงอะไรมาจัดพาเรทชุดนี้เนี่ยพี
3: ่เพลงปลูกต้นรัก
2: ปลูกต้นรักนะพี่หนึ่ง BK Band นะเพิ่งปล่อยมาเลยเนี่ยโอ้โหทันสมัยนะทั้งพี่นกพี่หนุ่มเนี่ยขอบพระคุณจริงๆที่แวะมาฝากเพลงใหม่ๆกัน
3: ครับ
2: มอบเพลงนี้ให้ใครบ้างพี่ปลูกต้นรักเนี่ย
3: มอบให้นกสุพรรณให้วันวิซ่าให้น้องดีด้วยแล้วก็ปลายฟ้าด้วยแล้วก็อิงดาวด้วยแล้วก็ให้พิสุวัตเล็กสิงห์บุรีแล้วก็ทุกเที่ยงทุกใต้ที่ฟังคืนนี้ให้หมดทุกคนเลยแล้วก็พิเศษน้องร่างใหม่กับดีเจด้วยครับ
2: ครับขอบพระคุณมากครับพี่หนุ่มแล้วมื้อเย็นนี่เตรียมทำกับข้าวหรือยังที่บ้าน
3: ยังเลย
2: เหรอแล้วคิดเมนูหรือยังหรือว่าออกไปตลาดไปซื้อของสำเร็จรูปมากิน
3: ยังเมนูทำเองแต่ยังไม่ได้ทำ
2: อ๋อโอเคพี่ก่อนฟังเพลงก่อนเนาะประมาณนั้นใช่ไหม
3: ใช่คร
2: ับ อ่ะเดี๋ยวก่อนวางสายมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันนะพี่หนุ่มนะ
3: ครับ
2: ครับผมขออนุญาตผู้นำนะ
3: ได้ครับ
2: ครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยราอาห่า
3: และไอยราอาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยราอาห่า
3: ไอยราอาห่า
2: ขอบพระคุณมากครับพี่นมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตมาเริ่มต้นกันเลย

0: สิบเพลงต่อเนื่องครับมาแบบว่าแนวน่ารักนะอยากจะจีบเธอเพราะว่าชื่นชอบมานานหัวขบวนครับปลูกต้นรักพี่หนึ่ง BK Band สามเมืองการสิงโตนำโชคยกให้หมดเลยงั้นจากพี่ MC2 ร้องไว้กับอาร์มชาบูและปิดท้ายด้วยชอบมานานพังเขาแล้วงั้นจากอ๊อบดอกฟ้า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 17:28 นนะครับใครอยากจะแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวกับคนที่คุณรักกันบ้างเอ่ยตอนนี้มีกิจกรรมนะครับผ่านคลื่น FM 99 Active Radio มาชวนคุณฟังชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับเป็นกิจกรรม Rally มหัศจรรย์อัมพวาครับซึ่งก็กลับมาอีกครั้งแล้วกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจของคุณเนี่ยนะครับรวมออกเดินทางไปกับ Rally มหัศจรรย์อัมพวาครับร่วมสนุกกิจกรรมหา RC สักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ครับถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองและพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only นะครับพร้อมกับลุ้นรับของรางวัลมากมายคุณฟังในกิจกรรมนะแล้วก็พักสบายท่ามกลางธรรมชาติทริปนี้ครับในวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้นะใครที่อยากจะไปกิจกรรมเรลลี่กับทาง FM 99 Active Radio เนี่ยหากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์09251ขออภัยนะครับ0925315142ครับและอีกหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์080919 5365หรือทาง Facebook Fanpage ครับ FM 99 Active Radio จอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงของจอคิวฮิตกันต่อเลยครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะช่วงชั่วโมงนี้งั้นไมค์ที่เราจะแนะนำจากพี่หญิงธิติการคุณฟังเพลงนี้ชื่อว่าเมรีคำร้องทำนองจากคุณวรพลมูลเสนาครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยเอ็มนาโนนไปฟังกันงานใหม่จากพี่หญิงที่

โดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

งานเพลงคนึงนิดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่3ขึ้นมาจากฮิตที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและก่อนนั้นสุดแขนทศกัณฐ์กับฮิตที่17เข้ามาใหม่ในมหานครชาร์ตของเรานะครับสุดแขนทศกัณฐ์ก็เป็นผลงานจากน้องการทัศนะ2เพลงต่อเนื่องครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
9: ก๊อกๆๆยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่อมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
11: ประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยณวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงตำนานแห่งสายน้ำของชาวบางพลีงานประเพณีรับบัว9วัน9คืน19ถึง27ตุลาคม2569 25ตุลาคมเวลา 7:00 น.ร่วมพิธีโยนบัวสักการะองค์หลวงพ่อโตชมการประกวดเรือนสวยงามพระเทพสมุทรวัชราจารย์จรัญสิริธรรมโมเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงประธานจัดงาน

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 10:49 นกันแล้วนะครับผมอ่ะบางท่านคอมเมนต์มาบอกว่าน้องโอ๊ตคะพี่โอ๊ตขาฝนตกอีกแล้วค่ะหนูอยากจะซักผ้ากลางสายฝนพอจะทำได้ไหมคะทำได้ครับผมแต่ก็ต้องระวังฟ้าห้องบึ้มแล้วก็มีสายไฟแบบว่ามา บนหัวเรานะ นี่ท้องทิพย์สุดาทักทายด้วยนะจ๊ะแซวเล่นแซวเล่นมาอัปเดตเรื่องราวกันสักหน่อยครับคุณฟังฟ้าฝนแบบนี้ก็อยู่เขาเรียกว่ายังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะหลังจากที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเรื่องราวของน้ำท่วมขังนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ครับการเคหะแห่งชาติก็ได้ร่วมกับทางมูลนิธินายช่างไทยใจอาสากรมการค้าภายในครับฟื้นฟูระบบไฟฟ้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าดูแลกลุ่มเปราะบางลดค่าครองชีพครับการเคหะแห่งชาติร่วมกับทางมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาภาคีเครือข่ายและทีมช่างกว่า200คนครับลงพื้นที่ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าเพื่อที่จะฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายเพื่อที่จะให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยมีความปลอดภัยและประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมั่นใจครับโอกาสนี้ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบริจาครวบรวมข้อมูลสำหรับพิจารณาแนวทางช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนของแต่ละครัวเรือนครับส่วนด้านกรมการค้าภายในก็ได้นำร้านธงฟ้าครับเข้ามาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดภายในชุมชนเพื่อจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินค้าราคาที่เหมาะสมและบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนั่นเองครับทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวครับเกิดจากความร่วมมือของทางการเคหะแห่งชาติมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.การไฟฟ้านครหลวง MEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยและกรมการค้าภายในครับได้ร่วมกันสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนฟื้นนครร่มเกล้านะครับทั้งด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าการดูแลและช่วยเหลือประชาชนและการลดภาระค่าครองชีพเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเป็นปกติโดยเร็วครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับงานจากพี่เสกโลโซครับผมใจสั่งมาพี่ตะวันจากสวนหลวงนะฝากไว้ทางหลังใหม่เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี5ถึง6โมงเช้า MCOT News FM 100.5วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
1: ครับก็พบกันช่วงเย็นวันพุธนะ14ตุลานะปีนี้ครบรอบกี่ปี53ปีนะ
2: อยากจะพูดอะไรไหมคะ
1: 14ตุลาก็เขาก็มีกิจกรรมอะไรกันอยู่ยังดูยังไม่เห็นข่าวเลยแสดงปีนี้ทำไมเงียบเหงาก็ไม่ทราบได้ใส่หลายท่านน้ำท่วม
2: ถ้าเราแบบว่าเวลาที่เราพูดถึงอดีตเนี่ยเรามักจะพูดในเชิงว่ามันเป็นประโยชน์กับปัจจุบันและอนาคตถ้าจะใช้ศัพท์พันสมัยก็คือถอดบทเรียนค่ะเราถอดมา
1: 50กว่าปีแล้วมั้งถอดกันมาทุกปี
2: เราก็แค่ที่เรียนมานั่งจัดรายการกับพี่ไพศาล5ปีนี่ก็เข้าใจว่าถอดทุกปีค่ะ
1: ใช่
2: เราถอดใหม่อีกสักปีดีไหมคะว่าม
1: ีปีนี้ใครเป็นผู้นำการปาฐกถาพิเศษเขาจะมีปาฐกถา14ตุลาเราจะเชิญคนนักวิชาการหรือว่าคนที่โดดเด่นนะแต่ละหมุนเวียนกันไปปีหนึ่งก็จะมีที่เป็นผู้ปาฐกถาหลักแต่เวทีที่มูลนิธิ14ตุลา
2: เราพูดเองก็ได้พี่เพชรนะ
1: ปีนี้ใครผมเลยไม่ได้ติดตามเลยโมดติดตาม
2: เห็นไหมนี่แหละ เข้าล็อกและเดียนก็พยายามจะแบบตบซ้ายตบขวาให้พี่เพ

0: มันก็เป็นพิธีกรรมอะไรซะมากกว่ามันก็รูปแบบมันก็เป็นเรื่องพิธีกรรมแล้วก
1: ็ผู้จามเดิม
0: มันก็มีอะไรต่างๆที่เราก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดตามจะมีความรู้สึกว่าขาดอะไรไปใช่ไหม
1: ครา
0: วนี้ตอนหลังๆนี่ก็ไม่ติดตามนี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันขาดอะไร
1: อ
0: ันนี้มันก็อาจจะบ่งบอกว่ามันก็มีลักษณะเป็นรูทีนมากขึ้นเป็นการรำลึกครบรอบทีก็คนรุ่นเก่าๆหมุนเวียนกันมาพรรคการเมืองอะไรต่างๆก็มา
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ค่อยเห็นว่ามีอะไรที่มันดูแล้วมันปีนี้มีอะไรที่น่าคิดอย่างเงี้ยนะ
1: เรียนเดียวรู้สึกว่าเหตุการณ์มันจำเนียนการผ่านไปจำเนียนการผ่านไปในส่วนตัวเองก็ได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้คนที่มีบทบาทในเวลานั้นในวันนั้นเราก็อาจจะมองคนนั้นเป็นฮีโร่คนนี้เป็นอะไรที่แบบคนนี้ผิดคนนั้นถูกตัวเล่นตัวมีคนนั้นคนนี้คนนู้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราอายุแบบ18อย่างเงี้ยแล้วก็นั่งฟังคนที่เราคิดว่าเป็นมาสเตอร์มายด์อธิบายว่ามันเกิดอย่างนั้นมันมีพระเอกมันมีผู้ร้ายแล้วมันมีคนที่แบบเราคาดหวังเป็นคนดีอะไรเงี้ยพอเวลามันผ่านไป40ปีอะพี่ไพศาลคะเรียนรู้เรื่องนี้มา40ปีมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เรียนได้ยินนะคะในวัย18ที่ได้ยินเรื่องนี้กับการเรียนรู้ตลอดเวลา40ปีที่ผ่านมาเอ๊ะ40ปีมาตั้งแต่ปี28อ่ะ38 48 58 68 40ปีอ่ะใช่41ปีอ่ะ
0: ครับ
1: มันมีหลายอย่างที่มันไม่เป็นจริงอะค่ะพระเอกก็ไม่ใช่พระเอกจะบอกผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายเลยมันก็ไม่ใช
0: ่ครับ
1: เรียนรู้ด้วยเวลาแล้วก็การคาดหวังว่าคนที่เคยเป็นพระเอกเป็นความหวังของสังคมเนี่ยถ้าเขามีโอกาสแล้วก็ทำให้สังคมมันดีนะหลายๆคนก็เข้ามาเล่นการเมืองมันก็ไม่เป็นจริงด้วยค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เรียนตอบได้ด้วยตัวเองไม่ต้องอภิปรายเสวนาฟังใครเลยค่ะมันก็ไม่ได้เป็นจริงไม่ได้เป็นความหวังมันก็เลยไม่มีแง่มุมอะไรนอกจากว่าก็เรียนรู้ตามความจริงโดยประสบการณ์ตัวเองก็แค่นั้นเองอะค่ะ
0: ครับ
1: จะเห็นต่างก็ได้นะคะ
0: ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะประกอบความเห็น
1: พระเอกก็ไม่ใช่พระเอกผู้ร้ายก็ไม่ใช่ผู้ร้าย
0: ถ้าไปเสิร์ชดูก็ปีนี้เขาก็มีพิธีช่วงเท้าทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์14ตุลาพร้อมด้วยพิธีกรรมทางศาสนา3ศาสนาเนาะจากนั้นก็เป็นการวางพวงมาลาและดอกไม้ตัวแทนจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมอาลัยได้แก่ตัวแทนจากฝั่งรัฐบาลตัวแทนจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านตัวแทนจากญาติพี่น้องชน14ตุลาตัวแทนจากองค์กรประชาธิปไตยต่างๆแล้วก็มีการกล่าวสุนทรพจน์และแสดงทัศนะอันเนี้ยที่ผมว่าปีนี้ใครที่จะมากล่าวสุนทรพจน์ยังไม่ทราบนะก็รูปแบบก็จะไม่
1: เราไม่ได้สนใจด้วยซ้ำไปว่าใครจะพูดเพราะว่ามันก็เป็นความคิดเห็นของท่านนะฮะแต่เพียงแต่ว่าไอเราเนี่ยได้เรียนรู้วีรชนออกนักศึกษา14ตุลาออกมาแล้วมาร่วมตั้งพรรคการเมืองมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วยังไงล่ะ
0: เ
1: ราก็เรียนรู้ด้วยตัวเราเอง
0: ตัวแทนฝ่ายค้านที่ไปร่วมก็จะเป็นคุณเทงนะหัวหน้าพรรคผู้นำฝ่ายค้านส่วนรัฐบาลก็นายกมอบหมายให้คุณพลาดรปริศนานันทกุลเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคฝ่ายรัฐบาลอธินายธงธรรมเวชยชัยจากพรรคเพื่อไทยอันนี้ลูกคุณ
1: ภูมิธรรม
0: อ้วนภูมิธรรม

0: นะฮะแล้วก็มีคุณสาธิตวงศ์หนองเตยอะไรเงี้ยตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ในบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ครับ
1: ในส่วน
0: ภาพก็ดูคนก็น้อยนะอาจจะเป็นเพราะวันนี้มันเป็นนั้นด้วยนะคุณนัน
1: เป็นไปตาม
0: การ
1: เวลา
0: เขาขอให้ work เขาขอให้ work from home ด้วยใช่ไหม
1: ไม่อะค่ะมันเป็นไปตามการเวลา มันเป็นไปตามการเวลามันไม่มีแง่มุมอะไรที่มันน่าจะพูดถึงที่เป็นความหวังสำหรับดิฉันนะเรียนถอดบทเรียนเองอะ
0: โอเคแล้วเรามีข่าวที่จะเรียนให้ทราบใช่ไหมเป็นข่าวสำคัญใช่ไหมคุณนัน
1: ค่ะก็คืออีแกตแอชโนวาพลิกของเหลือทิ้งสู่คอนกรีตปรับโลกที่แข็งแรงทนทานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะอีแกตแอชโนวาเป็นคอนกรีตชนิดพิเศษที่พัฒนามาจากเท่าลอยหรือไฟแอชผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางที่ในแต่ละปีจะใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ากว่า 12.7 ล้านตันเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยก่อให้เกิดเท่าลอยราว 1.7 ล้านตันต่อปีซึ่งเท่าลอยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมซีเมนต์นะคะปูนซีเมนต์และคอนกรีตผสมได้ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็น EGAP Ash Nova คอนกรีตทางเลือกสามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ได้สูงสุดถึง 100% เลยค่ะใช้แทนปูนไปเลย 100% ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีกำลังรับแรงอัดสูงทนทานต่อกรดและด่างทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของคอนกรีตและวัสดุในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการนำไปผสมทำคอนกรีตบล็อกสำหรับก่อผนังคอนกรีตตัวนอนปูผิวทางเดินเท้านอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้เพราะว่ามีราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์ที่สำคัญยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตซีเมนต์ได้ถึง 58% จึงนับเป็นนวัตกรรมวัสดุที่ตอบโจทย์ทั้งด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียนปัจจุบันมีการต่อยอดนำไปใช้ปูพื้นที่สถานีชาร์จ LX by EGAT ศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ทับสแกซึ่งถือเป็นต้นแบบของการใช้ EGAT Ash Nova วัสดุของเหลือทิ้งที่พลิกเป็นคอนกรีตรักโลกสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมส่งต่อพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในสังคมคาร์บอนต่ำอย่างแท้จริงค่ะ
0: ครับนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว yeah. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: ุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีประชุมครม.คุณอัน
2: ค่ะ
1: มีประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกก่อนที่จะเข้าสู่วาระได้กล่าวเน้นย้ำในที่ประชุมครม.ให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ยังได้ให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงเรื่องของยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลมีการวางกรอบไว้ให้27ถึง30ตุลาคมนายกบอกที่ประชุมนะบอกว่าทางประธานโสภณเขาส่งมาละก็รัฐบาลก
2: ็
1: แจ
2: ้
1: งในที่ประชุมว่าจะเป็น27ถึง30ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายถึงว่า4วันนะ
2: 4วันเลย
1: 4วัน4วันถ้า4วันเนี่ยก็หมายถึงอภิปราย3วัน27 28 29แล้วก็ให้จบก่อนเที่ยงคืนของวันที่29แล้ว30เช้ามาก็มาโหวตถ้าเป็นอย่างนี้นะก็หมายถึงอภิปรายได้แค่3วันจากที่เดิมก็ขอ5 5ก็คือก็เชื่อว่าคงจะใช้อภิปราย4แล้วก็ก่อนเที่ยงคืนของวันที่4เนี่ยต้องให้จบแล้ววันที่5ตอนเช้าก็มาโหวตกันแต่นี่ถ้ารัฐบาลก็ตัดไป1วันนะ
2: ก็วันละ6คนก็โอเคนะคะ
1: แต่อย่างไรก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะต้องหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากหลังจากกรอบเวลานี้นายกก็จะมีภารกิจเดินทางไปยังต่างประเทศขณะที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแกนนำพรรคเพื่อไทยก็กล่าวในที่ประชุมเลยว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมไว้แล้วในการสนับสนุนรัฐมนตรีของภูมิใจไทยคุณยศชนันท์ประกาศในที่ประชุมแล้ว
2: หมายถึงสนับสนุนคือจะขึ้นอภิปรายช่วยอย่างเงี้ยหรอคะ
1: ไม่ได้บอกครับหมายถึงว่าเราจะรอฟังเงียบๆแล้วรอยกมืออย่างเดียวหรือว่าจะช่วยอภิปรายด้วยช่วยชี้แจงด้วยได้ยังไงไม่ทราบ
2: เพราะว่าเฉยๆแล้วพี่พิจารณ์คือก็ต้องยกมือให้อยู่แล้วไหมคะ
1: ต้องยกมือ
2: ให้มันเป็นข้อบังคับอยู่แล้วอ่ะ
1: ดูมันไม่มีเหตุอะไรที่ดูแล้วมันไม่น่าจะมีสัญญาอะไรถึงขั้นว่าจะไม่ยกมือให
2: ้ยกมือให้ถ้าถึงขนาดบอกจะช่วยเนี่ยมันต้องช่วยลุกขึ้นมาตอบโต้อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
1: ก็นายกก็เมื่อวานที่ว่าไปกินข้าวก็รู้สึกนายกให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าได้คุยกับทางสมาชิกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าการอภิปรายเนี่ยแม้ว่าเขาจะกำหนดมา18ชื่อแต่เนื่องจากว่ายื่นตัวนายกด้วยเพราะฉะนั้นให้ถือว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งคณะประเด็นใดที่อภิปรายแล้วมันไปพาดพิงงานของกระทรวงใดแม้ตัวของเจ้ากระทรวงจะไม่ถูกอยู่ในรายชื่อที่เขาอภิปรายไม่วางใจก็ตามก็ขอให้ช่วยชี้แจงด้วยตามประเด็นที่ท่านรับผิดชอบอยู
2: ่อย่างเรื่องน้ำท่วมอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: อย่างเรื่องน้ำท่วมเนี่ยพรรคเพื่อไทยโดนบ้างไหมคะ
1: ก็จะมีกรมชลประทานอย่างเงี้ยกรมชลประทาน
2: ไม่มีใครว่าไม่มีใครไม่โดนเลยค่ะเพราะว่ากรมชลบริหารจัดการน้ำ
1: ไม่โดนเลยไม่โดนเลยแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้าเขาอภิปรายเรื่องของไอ้เกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยการจัดการบริหารจัดการอะไรเงี้ยนะก็มาถึงคุณสุริยะก็ช่วยชี้แจงในนามที่กำกับดูแลกรมชลประทานด้วยอะไรต่างๆเป็นต้น
2: ยากคุณสุริยะเป็นคนพูดไม่เก่งปะโถจะให้ช่วย
1: ก็ให้ลูกสาว
2: โถ
1: ให้ลูกสาวคุณยงยุทธติยภัยรัตน์ช่วย
2: ลูกสาวคุณยงยุทธ
1: คุณเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรอยู่
2: อ้าวไม่รู้เลยนะ
1: คุณยังจำไม่ได้เลย
2: ชื่ออะไรอะคะ
1: ชื่อคุณอะไรไม่รู้

0: เออ
1: เอาเหรอ
0: ตี
1: ค
0: อ
1: ะ
0: ภัยรัตน์อ่าใช่เขา
1: โอ
0: ได้
1: ้
0: เป็นตีก็เลยรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยมีสองคน
1: อืม
0: ขาวขำอุดรคนนึงไง
1: อือ
0: แล้วก็ตียะไพรัชเชียงรายคนนึงลูกคุณ
1: ลู
0: ว
1: ก
0: ิ
1: เ
0: เ
1: ท
0: ชียน
1: พ
0: ขาวขำเนี่ยลูกคุณวิเชียนขาวขำเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็ลูกสาวคุณหยง
1: ย
0: ย
1: ง
0: ต
1: ย
0: ี
1: ุ
0: ย
1: ต
0: ะ
1: ิ
0: ไ
1: ย
0: พ
1: าไพ
0: รั
1: ร
0: ช
1: ั
0: ก็
1: ต
0: เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตร
1: ดู
0: คุณ
1: ท่า
0: สุ
1: จ
0: ระิ
1: บ
0: ย
1: อก
0: ะ
1: ว่า
0: เ
1: อ
0: ข
1: ยา
0: า
1: ช่วยดีกว่าเพราะดูพูดไม่เก่งไม่เคยได้ยินแกทั้งคู่เลยคุณสุริยะก็พุทโธเอ้ยแกอยู่อย่างนั้นนะฮะน่าจะยากอยู่นะคุณสุริยะวันนี้ก็เจอพวกเกษตรกรบอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อหรอกไอ้รถเกี่ยวข้าว16 ล้านเนี่ยผิดทิศผิดทาง
0: ก็ยังเห็นว่าจะเดินหน้า
1: จะเอา
0: ได
1: ให
0: ้
1: ้ได้ฮะโอ้
0: ครับไม่รู้เป็นเพราะว่าไปจองไว้แล้วหรือยังไงก็ไม่ทราบได
1: ้เป็นนวัตกรรม
0: เอาก็สรุปว่าเขาเตรียมกันเท่าไหร่นะ27 ถึง 30 27 28 29 30วันอังคารนะตั้งแต่วันอังคาร
1: ค่ะไปจนถึงวันศุกร
0: ์ครับ
1: แล้วก็วันนี้ครม.ได้หารือและอนุมัติให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ก็คือครม.สัญจรไปอุดรค่ะงวดนี
0: ้วันที่2ใช่ไหม
1: 2 ถึง 3 2-3 พฤศจิกายนที่อุดร
0: จันทร์อังคารก็แสดงว่า
1: จะแก้ปัญหา
0: ด
1: ้านเกษตรกรรมอาหารยาเสพติดและประเด็นอื่นๆที่เหมาะสมประเทศไทยมันไม่ดีอยู่แล้วค่ะว่าประชุมอะไรอ่ะอภิปรายไว้วางใจแล้วความรัฐบาลได้ไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: ประชุม
0: ก็คิดว่าอย่างน
1: ั้
0: น
1: อภิปรายเสร็จก็ไปทำงานต่อได้นี่มีอะไร
0: ครับ
1: เว้นว่าไปว่าเขาทุจริตคุณต้องยื่นปปช.นะคะ
0: เที่ยวนี้รู้ส
1: ึกปปช.นะคะ
0: ที่ดูจากไอ้ที่เขาเขียนในยัตติเนี่ยเขาจะซัดเรื่องเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็
1: ต้องย
0: ื่
1: นต
0: ้
1: องยื่นปปช.
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ทั้งนี้มีการให้สภาพัฒน์พิจารณาจัดทำโครงการซึ่งคาดว่าจะเป็นงานเสนองบประมาณคล้ายกับการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาแล้วก็ไม่ได้จำกัดวงเงินไว้ที่จังหวัดละ100 ล้านแต่จะเปิดให้เสนอแผนงานและโครงการเข้ามาก่อนนำมากลั่นกรองร่วมกับจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งค่ะแล้วเขาก็จะถือโอกาสไปงานมหกรรมพืชสวนโลกที่อุดรซึ่งจะเปิดไปที่1 พฤศจิกายาวไปถึง14 มีนาคมเลย
0: แ
1: ล้วไปนะคะ
0: ก็แสดงว่าเขาไปประชุมครม.สัญจรเนี่ยเขาคงจะไปเยี่ยมชมด้วย
1: ก็น่าจะเป็นการโปรโมทนะคะ
0: เป็
1: นการโปรโมท
0: นะคะ3 เดือนใช่ไหมเห็นว่ามันเป็น
1: ไปถึงมีนา
0: เป็นไทป์บีเป็นฉบับที่ย่อลงมาจากงานพืชสวนโลกที่โคราชโคราช
1: 4 เดือนครึ่งค่ะ
0: โอ้ไทป์บีนี่ยัง4 เดือนครึ่งนะโอ้นาน
1: สี่เดือนครึ่งค่ะสี่เดือนครึ่ง
0: ครับ
1: พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีน่าไปค่ะอีสานในช่วงหน้าหนาวเนี่ยน่าไปเที่ยว
0: อ
1: ุดรก็น่าไป
0: ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะเรียนชอบงั้นก็ไปอุดรแทบทุกปีนะคะ
0: ครับแถวนี้ฝุ่นควันน้อยหน่อยนึงเรียกไง
1: อ๋อถ้าช่วงเผาข้าวโพดก็อันดับหนึ่ง
0: อ้อยเอ่ย
1: กัน
0: ใช่ไหม
1: เรื่องอ้อย
0: พวกอ้อยพวกอะไรก็หนักนั่น
1: ค่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันช่วงหน้าเผาอ้อย
0: ค่ะก็คราวนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ดูจะต้องถ่ายทอดสดกันอยู่หลายสำนักข่าวเลยนะก็คือการแถลงของสตง.แล้วก็ช่วงก่อนเที่ยงนะหลังจากนั้นบ่าย 2ก็เป็นผู้บริหารไทย PBS ก็แถลงชี้แจงนะฮะจากที่สตง.เขาแถลงครับ
1: ขอนิดนึงเถอะงานพืชสวนโลกที่อุดรเนี่ยจะเริ่มพฤศจิกาไปถึงมีนากลางเดือนแต่ช่วงเริ่มเผาและเก็บเกี่ยวอ้อยเนี่ยนะคะธันวาถึงมีนาเลยค่ะช่วงที่เผาและตัดอ้อยแน่นที่สุดเนี่ยมกราคมถึงมีนาค่ะเป็นช่วงกลางฤดูหีบอ้อย
0: ไม่รู้จะไว้หน้ากันหรือเปล่า
1: โรงงานน้ำตาลก็นั่นแหละอยู่แถวนั้นหมดอ่ะ
0: ใช่ไม่ไว้หน้าแขกเหลือที่จะมาชมงานเลยก็น่าจะเสียหายนะ
1: ค่ะจะเผากันยับเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่า
0: ครับ
1: โอเคกลับมาเรื่องไทย PBS ก

0: สต
1: เร
0: ง
1: ื่องไท
0: คร
1: ย
0: ับ
1: PBS ก็วันนี้ที่สตง.แถลงก็จะเป็นผมดูที่ว่ามีใครมันก็มีโฆษกคนหนึ่งใช่ไหม
0: ส
1: มี
0: ต
1: ร
0: ง.
1: ะดับ
0: แถลงเนี่ยนั่งเรียงกันทั้งหมด4ท่านผู
1: ม
0: ้ช
1: ี
0: าย
1: ร
0: 2
1: อง
0: ผู้หญิง2
1: มีรองผู้มีรองรอง
0: คุณ
1: ผู
0: ส
1: ุ้
0: ธ
1: ว่
0: ิ
1: า
0: พง
1: ก
0: ษ์
1: า
0: บุ
1: ร
0: ญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
1: แล้วเป็นโ
0: แ
1: ฆ
0: ล้ว
1: ษ
0: ก็
1: ก
0: ที่เสื้อเนี่ยจะเขียนว่าโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเลยนะคะเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงกลางน่าจะเป็นคนพูดมากที่สุดได้มั้งคะพี่ไพศาล
1: คนนี้เป็นรองใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะเป็นรองแล้วก็มีผู้หญิงอีก2 คนผู้ชายอีก1 คนผู้หญิงก็คือนางสาวศินีนาถโพชัยเป็นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่3สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่ากันว่านี่คือระดับ10 40ค่ะแล้วก็ว่ากันว่าท่านนี้แหละเป็นคนทำคดีนี้
1: คุณสุภาพสตรีนี่ใช่ไหม
0: และว่ากันว่าเป็นคนในไทย PBS นั่นแหละส่งข้อมูลให้และว่ากันว่ามีคนที่เกี่ยวข้อง20 คนและว่ากันว่าถ้าระดับนี้ทำน่ากลัวหมายถึงคนทำคดีนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ก็บอกทำง่ายมากเพราะว่าคนข้างในส่งข้อมูลให
1: ้
0: ค่ะ
1: สตง.แถลงบอกว่ามีการตรวจสอบการใช้เงินไทย PBS เพราะได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรช่วงปลายปี2568ถึงต้นปี2569จึงตั้งคณะทำงานบูรณาการ3 ชุดตรวจทั้งการจัดซื้อจัดจ้างผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพและความผิดเฉพาะบุคคลมีรายงาน

0: จัดซื้อจัดจ้างผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพและความผิดเฉพาะบุคคลมีรายงานออกมาแล้ว2ฉบับส่วนประเด็นเจ้าหน้าที่รายบุคคลอยู่ระหว่าง
1: ถามว่าเป็นการชำระแค้นกันหรือเปล่าค่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเขาได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เริ่มตรวจสอบเอาตอนปลายปี68จนถึงต้นปี69ทำงานบูรณาการ3ชุดตรวจทั้งการจัดซื้อจัดจ้างผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพและความผิดเฉพาะบุคคลเผยแพร่รายงานไปแล้ว2ฉบับส่วนประเด็นเจ้าหน้าที่รายบุคคลอยู่ระหว่างจัดทำรายงานหากพบพฤติกรรมน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตก็เตรียมส่งต่อปปช.มันน่ากลัวตรงนี้แหละพี่เวสานเงิน 2,000 ล้านนะเป็นเงินแผ่นดินนะฮะ
0: แต่ว่าวันนี้เข้าใจว่าแถลงว่ายังไม่ถึงขั้นที่พบว่ามีการทุจริตแต่มีการใช้จ่ายเงินผิดระเบียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได
1: ้ก็คือ
0: ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินก็จะต้องส่งผลการตรวจสอบไปให้คณะกรรมการของไทย PBS แล้วก็ให้คณะกรรมการไทย PBS เนี่ยไปเรียกเงินที่จ่ายผิดระเบียบนั้นคืนจากผู้บริหารให้เพราะว่าถือว่าเป็นเงินของเป็นเงินของกงสีเป็นของส่วนกลางอ่ะใช้จ่ายไปผิดระเบียบก็คุณต้องไปเอาเงินส่วนนั้นมาคืนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามันมีเรื่องของการทุจริตเพราะว่าถ้าทุจริตเนี่ยต้องส่งไปปปช.อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องคดีละอันนี้ยังไม่เป็นคดีเป็นเรื่องภายในตรวจสอบแทนผู้สอบบัญชีของไทย PBS ในฐานะที่เป็นผู้สอบบัญชีกลางของแผ่นดินตรวจเจอแล้วมันพบว่ามันผิดมันมีความผิดพลาดส่งข้อมูลก็อยู่ที่ว่าคณะกรรมการไทย PBS เขาจะดำเนินการอย่างไรอำนาจก็อยู่ที่เขาอยู่ผมดูนะ
1: การดำเนินการตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบมาตรฐานตามมาตรา10แห่งพ.ร.บ.การตรวจเงินแผ่นดินเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงแสดงเหตุผลแล้วก็ทักท้วงตามขั้นตอนนะคะแล้วก็วันนี้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็มอบหมายให้โฆษกนี่แหละแถลงอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนแล้วก็จะนำเสนอรายละเอียดตามลำดับตั้งแต่ผลการตรวจสอบด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการตรวจสอบตามปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆค่ะคุณสินีนาถโพชัยที่เป็นผอ.สำนักตรวจผลสัมฤทธิ์เนี่ยบอกว่าก็พบ2ประเด็นสำคัญประเด็นแรกก็คือตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์บางส่วนไม่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการผลิตการจัดหาและเผยแพร่รายการได้อย่างแท้จริงแม้ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่จะบรรลุKPI ขององค์กรแต่สตง.พบว่าตัวชี้วัดบางส่วนขาดความต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงไปมาแม้อยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารชุดเดียวกันตัวอย่างเช่นตัวชี้วัดด้านอันดับความนิยมหรือ PSI ranking กลับไปกลับมาระหว่าง market share PSI market share ส่งผลให้ไม่สะท้อนความมีประสิทธิภาพความก้าวหน้าหรือขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดหารายการเช่นสำนักข่าวและสำนักสร้างสรรค์เนื้อหายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตามที่กำหนดโดยสตง.วิเคราะห์ว่าสาเหตุหนึ่งมาจากการขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานแบบปีต่อปีหากปีใดไม่มีการดำเนินงานต่อก็ไม่ต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงค่ะแล้วก็ยังพบว่าแม้จะมีการนำข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ถูกนำไปใช้ในการวางแผนผลิตและจัดหารายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมอย่างเพียงพอค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่

0: แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวต่อนะครับ
3: ค่ะ
2: ผมเห็นในเว็บข่าวของคุณประสงค์คุณเกเขาเนี่ยนะเขารายงานในข่าวที่เขาบอกเป็น Exclusive แล้วก็พาดหัวว่าฉบับเต็มผลสอบสตง.สั่งชดใช้ไทย PBS 230ล้านคำชี้แจงผู้บริหารฟังไม่ขึ้นแล้วก็โปรยชั้นที่2ลงมาว่าเปิดผลสอบสตง.สั่งชดใช้ไทย PBS 230ล้านคำชี้แจงผู้บริหารฟังไม่ขึ้นสตง.ตรวจพบว่าไทย PBS จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญระหว่างปี2566ถึง2568รวม 214.36 ล้านบาทแต่ยังไม่มีการประกาศใช้ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะสำหรับทั้งองค์กรมีการใช้คำสั่งมอบอำนาจแทนระเบียบการเบิกจ่ายผู้บริหารอาศัยคำสั่งมอบอำนาจทางการเงินที่110/2564และที่94/2568เป็นกลไกอนุมัติจ่ายเงินแต่สตง.เห็นว่าคำสั่งมอบอำนาจอนุมัติเงินไม่สามารถใช้แทนระเบียบที่กำหนดสิทธิหลักเกณฑ์และค่าอัตราค่าตอบแทนได้โดยสำนักข่าว Next New ได้รายงานความคืบหน้ากรณีสตง.ตรวจสอบการใช้เงินของ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.หรือไทย PBS ในช่วงปีงบประมาณ2565ถึง2568รวมวงเงิน 5,094.56 ล้านบาทนะเขาปีละ 2,000 ใช่ไหมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินด้านการผลิตจัดหาและเผยแพร่รายการโดยก่อนหน้านี้เนี่ย Next New รายงานรายละเอียดวงเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องจากการตรวจสอบรวม230ล้าน 24,470 บาท 41 สตางค์แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผลิตรายการข่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนี่ย15ล้าน840,000 บาทและค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญตามรายงานการเงินประจำปี2566ถึง2568อีกจำนวน 214,364,470 บาท 41 สตางค์นะโดยไส้ใน230ล้านสตง.สั่งชดใช้ไทย PBSเป็นค่าเฉพาะค่าพิธีกรและแขกรับเชิญ214ล้านต่อไปนี้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวผลการตรวจสอบสตง.กรณีนี้สตง.ตั้ง2ประเด็นหลักสอบการตรวจสอบกรณีนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสทท.เมื่อวันที่26มกราคม2569เพื่อให้ทราบว่าสสท.ดำเนินการหรือปฏิบัติงานราชการชอบด้วยระเบียบข้อกฎหมายหรือหนังสือสั่งการและแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่มีการตั้งประเด็นตรวจสอบไว้2ประเด็นหลักคือ 1. การใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการเป็นไปตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บคตลอดจนการใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ กับ2การใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญและหรือบุคคลภายนอกเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551มาตรา28วงเล็บ9ประกอบระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเงินการบัญชีและงบประมาณพุทธศักราช2567ข้อ5ตลอดจนการใช้จ่ายเพื่อใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ผลการตรวจสอบแบ่งออกเป็น2ประเด็น1การจัดซื้อจัดจ้างผลิตรายการพบข้อเท็จจริงว่าตั้งแต่ปี61ถึง68สสท.ได้ดำเนินการจ้างบริษัท PNY Production จำกัดผลิตรายการข่าวเจาะผลิตรายการ
3: ข่าว
2: เจาะย่อโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวม10รายการวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,840,000 บาทอัตราตอนละ 110,000 บาทนะ2การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวย้อนหลัง3ปีงบประมาณตามรายงานปี2566ถึง2568พบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 214,364,470.41 บาทโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นชี้ว่าการดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการกรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ร่วมรายการและผู้ดำเนินรายการโดยไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ที่ให้อำนาจให้เบิกจ่ายได้และกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บคออาจทำให้สสท.เสียหายรวมเป็นมูลค่า 230,204,470 บาท41สตางค์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีกรและค่าใช้จ่ายแขกรับเชิญตามรายงานการเงินปี2566ถึง2568จำนวน 214,364,470 บาท41สตางค์และการจ้างการผลิตรายการข่าวจำนวน 15,840,000 บาทคราวนี้คำชี้แจงจากผู้บริหารสสท.สตง.ได้ทำหนังสือแจ้งถึงผู้บริหารสสท.สท.ทั้งอดีตและปัจจุบันให้ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยสามารถสรุปคำชี้แจงเป็นประเด็นต่อไปนี้1ปมการจัดซื้อจัดจ้างการผลิตรายการคำชี้แจงโดยสรุประบุว่าเริ่มจ้างบริษัท PNY Production จำกัดตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม2560ผลิตรายการ2รายการได้แก่ห้องข่าวไทย PBS Newsroom และข่าวเจาะย่อโลกส่วนการคัดเลือกครั้งแรกใช้ระเบียบการคัดสรรผู้ผลิตรายการของสสท.ก่อนกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพุทธศักราช2560มีผลบังคับใช้ส่วนเหตุผลที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัท PNY Production จำกัดมีคุณสมบัติเหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้ผลิตรายการเดิมมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าใจรูปแบบและอัตลักษณ์ของรายการมีความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และเทคโนโลยีไม่สามารถหาผู้ประกอบการรายอื่นมาทำงานทดแทนได้ทันทีในขณะนั้นจำเป็นต้องรักษาความต่อเนื่องในการผลิตและออกอากาศรายการผู้บริหารยังชี้แจงว่าเป็นการจ้างเหมาผลิตรายการแบบครบวงจรโดยบริษัทรับผิดชอบทั้งการวิเคราะห์ข่าวการผลิตคดีเชิงสารคดีเชิงข่าวจัดหาลิขสิทธิ์ภาพและเสียงจ้างทีมงานถ่ายทำตัดต่อออกแบบกราฟิกรวมถึงจัดหาอุปกรณ์และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดขณะที่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมของอดีตผู้บริหารสสท.ระบุว่าการจ้างผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลกกำหนดราคาต่อหน่วยเป็นรายตอนและอ้างว่าการจ้างต่อเนื่องไม่ได้มีราคาสูงกว่าสัญญาเดิมส่วนการอนุมัติจ้างผลิตรายการผ่านการพิจารณากันกรองตามลำดับขั้นก่อนเสนอให้ผู้อำนวยการอนุมัติขั้นสุดท้ายพร้อมยืนยันว่าดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาจงใจทำให้สสท.ได้รับความเสียหายและขอให้สตง.พิจารณาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อความเป็นธรรมคราวนี้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญนั้นผู้บริหารสตท.ยืนยันว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญดำเนินการภายใต้คำสั่งมอบอำนาจทางการเงินของสตท.และผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามลำดับชั้นแต่ยอมรับว่าในช่วง2566ถึง2568สตท.ยังไม่มีระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญจึงจำเป็นต้องใช้คำสั่งมอบอำนาจทางการเงินเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อให้การผลิตรายการดำเนินต่อเนื่องไม่กระทบภารกิจสื่อสาธารณะส่วนการอนุมัติค่าตอบแทนอาศัยคำสั่งสสท.ที่110/2564ลงวันที่28 ธันวาคม 2564และคำสั่งที่94/2568ลงวันที่19 กันยายน 2568โดยอ้างอิงระเบียบการเงินการบัญชีและงบประมาณของสสท.พร้อมยืนยันว่าการเบิกจ่ายแต่ละครั้งมีเอกสารระบุรายละเอียดงานเหตุผลความจำเป็นและผู้มีอำนาจอนุมัติและขณะที่อดีตผู้บริหารสตท.ก็ยืนยันว่าการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการโดยปราศจากอำนาจและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สสท.ส่วนค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญไม่สามารถกำหนดเป็นอัตราตายตัวเหมือนวิทยากรอบรมหรือสัมมนาได้เพราะต้องพิจารณาความเชี่ยวชาญชื่อเสียงประเภทรายการความยากง่ายในการผลิตและสิทธิในการเผยแพร่ผลงานขณะที่คณะกรรมการนโยบายสสท.อนุมัติแผนบริหารกิจการแผนจัดทำรายการและแผนงบประมาณประจำปี2566 2567และ2568แล้วจึงเห็นว่าค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้แผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติอันนี้ฝ่ายบริหารสสท.ระบุว่าสามารถตรวจสอบเอกสารได้เช่นตารางออกอากาศหลักฐานการเข้าร่วมรายการหลักฐานการจ่ายเงินใบรับเงินที่ผู้รับลงนามและเทปบันทึกรายการโดยยืนยันว่ามีการผลิตและเผยแพร่รายการจริงขณะที่อดีตผู้บริหารก็เห็นว่าการนำยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงเวลาที่ตรวจสอบมานับเป็นมูลค่าความเสียหายไม่เหมาะสมเพราะต้องพิจารณาความถูกต้องของการเบิกจ่ายควบคู่กับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สาธารณะจากรายการที่ผลิตด้วยสรุปผลการพิจารณาสตง.นะประเด็นการใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการสตง.พิจารณาจากคำชี้แจงแล้วเห็นว่ายังไม่มีเหตุผลรองรับเพียงพอและขัดต่อหลักการความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณขณะที่การจ้างงานก็ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเฉพาะจนไม่มีผู้ผลิตรายอื่นขอบเขตงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และการสนับสนุนการผลิตเช่นกล้องเลนและไมโครโฟนไร้สายซึ่งไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่มีผู้ประกอบการรายเดียวครอบครองที่สำคัญมีหลักฐานว่าสามารถจ้างผู้ประกอบการรายอื่นได้เพราะไทยพีบีเอสเคยจ้างผู้ประกอบการรายอื่นผลิตรายการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นรายการคุยให้คิดจึงเป็นข้อโต้แย้งสำคัญต่อเหตุผลว่าบริษัทPNY Production จำกัดเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยส่วนการจ้างต่อเนื่องไม่ใช่เหตุผลเพียงพอในการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเพราะแม้บริษัทจะเป็นผู้ผลิตเดิมและมีความเชี่ยวชาญแต่ไม่อาจใช้เหตุผลดังกล่าวยืนยันได้โดยลำพังว่าไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นสามารถผลิตรายการทดแทนได้ส่วนประเด็นการใช้จ่ายเงินจ้างผลิตรายการสตง.เห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรแขกรับเชิญและบุคคลภายนอกของไทย PBS เนี่ยระหว่างปี66ถึง68รวม214 ล้านตัวเลขกลมๆนะไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์รองรับการเบิกจ่ายที่ชัดเจนจึงเห็นว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้และก่อให้เกิดความเสียหายตามจำนวนเงินดังกล่าวโดยสตง.ตรวจพบว่าไทย PBS จ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและแขกรับเชิญระหว่างปี66ถึง68รวม214.36 ล้านบาทและก็ยังแต่ยังไม่มีการประกาศใช้ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราตอบแทนเป็นการเฉพาะสำหรับทั้งองค์กรอันนี้บทสรุปการตรวจสอบเดี๋ยวต้องพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะ
3: ค่ะ
2: ขออนุญาตพักสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวมาดูบทสรุปที่สตง.สรุปนะครับ
3: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: นะครับมาติดตามกันต่อนะฮะคุณอันฮะ
3: ค่ะค่ะ
2: คือถ้าฟังอย่างที่คุณประสงค์เขาเอาเอกสารเอาข้อมูลมารายงานเนี่ยนะก็คือตรวจสอบเสร็จแล้วก็พบประเด็นอะไรต่างๆแล้วก็ทางให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจง
3: ชี้
2: แจงแล้วเขาก็วินิจฉัยว่าคำชี้แจงฟังขึ้นไม่ฟังไม่ขึ้นยังไงนะเอาว่าเต้ามันเป็นประเด็นประเด็นแล้วก็บทสรุปการตรวจสอบสุดท้ายเลยเนี่ยเขาสรุปรวบยอดว่าจะต้องให้ไทย PBS โดยคณะกรรมการขององค์กรเขาเนี่ยไปดำเนินการอย่างไรนะเขาบอกว่าสตง.จึงเห็นควรให้อาศัยอำนาจตามมาตรา54วงเล็บ4แจ้งผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา28วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551โดยดำเนินการทางวินัยกับผู้อำนวยการสสททั้งอดีตและปัจจุบันพร้อมดำเนินการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยรวมเงิน230,204,470ล้าน41สตางค์และให้ดำเนินการทางวินัยกับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนดกรณีดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายพิธีกรและแขกรับเชิญโดยไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่ให้อำนาจรองรับกับการเบิกจ่ายไว้อย่างแน่ชัดและไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา56วรรค1วงเล็บ2วงเล็บครวมจำนวน10คนรวมจำนวน10คนพร้อมดำเนินการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยรวมจำนวน230,204,470.41 บาทด้วย อันนี้รวมเบ็ดเสร็จแล้วที่เขาวินิจฉัยแล้วเขาสั่งที่เขาอาจจะเรียกว่าเป็นที่เขาแจ้งไปให้ทาง
3: บทสรุป
2: คณะกรรมการโดยผ่านทางประธานบอร์ดของไทย PBS ไปนะ
3: มีข้อโต้แย้งที่จะไม่จ่ายไหมคะพี่ไพศาล
2: ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการครับถ้าฟังอย่างนี้นะเพราะมันเป็นเรื่องทางวินัยแล้วก็เป็นเรื่องทางแพ่งนะถ้าทางคณะกรรมการเขาก็ต้องไปดูเพราะว่าทางผู้ตรวจสตง.เขาก็มีอำนาจเขาก็มีอะไรของเขาอยู่นะคราวนี้จะไปต้องดำเนินการยังไงก็แต่เท่าที่ผมคิดว่าโดยระเบียบทั่วไปเนี่ยถ้ามันมีรายงานอย่างนี้มาแล้วก็มอบให้หน่วยงานซึ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยมีคณะกรรมการซึ่งก็มีอำนาจด
3: ู
2: แลอยู่เขาก็จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจะเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือว่าคณะกรรมการที่จะพิจารณาในเรื่องความผิดทางวินัยอะไรก็ว่าไปแต่ยังไงก็ต้องมีรูปแบบของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบตามที่สตง.เขาแจ้งมา
3: เรียนฟังจากกลุ่ม ลุ่มเพื่อนผู้สื่อข่าวรุ่นใหญ่ๆนะฮะในกลุ่มไลน์ที่คุยกันเนี่ยคือไอ้ที่เราได้ยินที่เราอ่านเนี่ยมันก็โอเคแหละมันก็เป็นรูปแบบวิชาการที่สตง.ก็ต้องพูดอย่างมีมารยาทอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ทาง KBS ก็ต้องแถลงตามรูปแบบอย่างนี้แต่ตามที่กลุ่มผู้สื่อข่าวคุยกันก็คือว่าสตง.เนี่ยสอบสวนจริงจังแล้วก็ข้อมูลที่ได้ก็ตามที่สตง.พูดก็คือได้จากคนข้างในที่ส่งไปให้แล้วก็น่าจะไม่พลาดด้วยพี่ไพศาลไม่พลาดด้วย
2: ครับ
3: ฟังดูจากกลุ่มผู้สื่อข่าวบอกว่าถ้าลงไปสอบระดับนี้แล้วก่อนจะแถลงได้โอเคคุณจะมองว่าเขาเป็นเรื่องการเมืองโอเคว่าจะมองว่าเขาแค้นตั้งแต่คุณเล่นเรื่องตึกสตง.เขาจะเละเทะอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งไอ้ที่ผิดก็ว่ากันส่วนที่ผิดแต่มันก็ไม่หลายถึงว่าค่าช่วยเองก็เลวอะไรแบบนี้มันก็คนละเรื่องกัน
2: พูดใน
3: สิ่งที่ไม่ได้เป็นข่าวก็แล้วกันพูดกันในสิ่งที่ไม่ได้เป็นข่าวว่าเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาแถลงกับ PBS วันนี้มันมีหลักฐานชัดเจนการพิจารณา
2: ครับ
3: ค่ะ
2: คือดูแล้วไอ้การตรวจสอบสตง.เนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารภายในของ
3: การทำหน้าที่ใช่ค่ะ
2: การบริหารภายในของก่อนเขาคราวนี้เขาจะต้องมีการดำเนินการในการตรวจสอบลงโทษอะไรไงก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นกระบวนการภายในของกองเท่านั้นแหละ
3: ใช่ค่ะ
2: จะย้อนไปถึงผู้อำนวยการคนเก่าๆกี่คนเพราะปีที่ย้อนกลับไปตรวจตั้งแต่ปีนู้นเลยตั้งแต่เข้าใจว่าปี66เป็นต้นมา66ถึง68
3: คุณวิราชินีพิพิธกุลแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นคุณเทพคุณบรรชัย
2: คุณชัยก็เพิ่งมารับตำแหน่งได้น่าจะสักปีแล้วมั้งเพิ่งปี
3: ปีนึงนี่แหละเผือกร้อนมาเลยร้อนมาเลยคุณวิราชินีเหมือนจะสองสมัยใช่ไหมฮะ
2: ผมจำไม่ได้เหมือนว่าสนุก
3: ที่อยู
2: ่
3: สตง.เนี่ยเวลาไปจับที่หน่วยงานไหนเขาจะลงรายละเอียดแบบนี้ค่ะพี่ไพศาลและแทบจะหือเอือเขาไม่ได้เลยน่ากลัวมาก
2: ครับ
3: เพราะว่าเขามีกฎมีระเบียบแล้วก็เอาตรงนี้ไปจับปึ๊บคุณเถียงเขาไม่ได้เลยคุณทำตามที่เขาบอกอย่างเดียวเลยเพราะเขาดูตามกรอบมันไม่ได้เหมือนศาลนะที่จะไปหาพยานหลักฐานอะไรสู้กับกฎระเบียบอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ไปหาพยานที่ไหนมาแก้ต่างนะสู้กับตัวหนังสือค่ะ
2: อันนี้มันก็จะมีเรื่องที่มันเรื่องมันใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยเขาจะไปขอแก้กฎหมายอันนี้กระบวนการก็ยังอยู่ในขั้นตอนรับฟังเข้าใจว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการรับฟังความเห็นจากประชาชนนะว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
3: คนที่เป็น active citizen ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ย23% นะคะตอนนี้คือเห็นด้วยให้แก้กฎหมายไปรับงบประมาณ
2: เพิ่มขึ้นมา
3: ผ่านความเห็นชอบจากสภาในขณะที่อีก70%บอกว่าเหมือนเดิมเป็นอัตโนมัติก็เอาภาษีบาปไปแล้วคุณก็เอาไป 2,000 ล้านคุณก็ไปใช้ของคุณไปพนักงาน 1,200 คนก็ใช้ของคุณไปก่อนหน้านี้ตัวเลขมันไม่ได้ขึ้นมาถึง 23% คนไม่ได้มาแสดงความคิดเห็นกัน 7-8 หมื่นคนมันเพิ่งพุ่งขึ้นมาในวันนี้ค่ะหลังจากที่สตง.แถลงข่าวค่ะ อยู่ในความสนใจขึ้นมาทันทีแล้วก็คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตัวเลขเนี่ยก็แนวโน้มก็คือว่าทางไทย PBS ก็ยังคงจะมีเงิน 2,000 ล้านใช้อยู่อะค่ะยังไม่ต้องเอาไปผ่านงบประมาณแต่เพียงแต่ว่าตัวเลขของคนที่ไม่เห็นด้วยมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง
2: แต่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับนะว่าถ้าสมมุติว่าผลการรับฟังแล้วมันมีความเห็นไปซีกใดซีกหนึ่งแล้วมันจะมีผลทำให้ฝ่าย
3: ต่าง เมือง
2: เขาอาจจะต้องทำตามเสียงอะไรก็ไม่จำเป็นไม่ได้ผูกมัดถึงขั้นนั้นแต่ว่าถ้ามันเสียงมันมีทิ้ง
3: ขาดอย่าง
2: เง
3: ี้ย
2: มันก็น่าเสียใจที่จะไปเดินหน้าต่อไปด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: มันก็ต้องเหมือนป เปิดรับฟังแล้วมันก็ควรจะต้องฟังอ่ะแต่ว่าผมดูแล้วเสียงมันเริ่มแบบเสียงมันเริ่มสูงขึ้นมาละสำหรับคนที่อยากจะให้เปลี่ยนจากเดิมเนี่ยมัน90กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อไม่ถึง 10% นะแล้วตอนนี้มันกลายเป็น20กว่าต่อ70กว่า
3: 23
2: แล้วผมว่าเผลอๆเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักนึงมันจะอาจจะมาเริ่มสูงขึ้นกระดาษสำหรับคนที่จะเป็นหนุน
3: แล้วในเวลาที่ข้าวยากหมากแพงในเวลาที่วงการธุรกิจสื่ออุตสาหกรรมสื่อเนี่ยมันตกต่ำมากเพราะเราตกงานการรายได้ก็ลำบากลำบนกันอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็ต้องมานั่งขายน้ำพริกขายชุดนอน5ชุดพันนึงกันทุกสถานีอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ไพศาลพอได้เห็นว่ามันก็มีบางองค์กรอย่างไทย PBS เนี่ยเขาค่อนข้างจะอู้ฟู่มากแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้เงินแบบนี้มันก็สร้างความสะเทือนใจเหมือนกันนะคะพี่ไพศาลสร้างความสะเทือนใจให้คนในแวดวงสื่ออยู่เหมือนกัน
2: คร
3: ับ ไม่ได้อิจฉาหรอกค่ะเรียนดูที่คุณธีรัตน์คุณนรากรหรือใครต่อใครที่ออกมาเขาก็ไม่ได้ดูว่าอิจฉานะคะเรียนดูเหตุผลเขาเป็นก็มันก็ฟังได้อยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
3: บางอย่างมันไม่ควรจะต้องไปจ้างเลยทำไมต้องจ้างมีคนต้องพันกว่าคนคุณผลิตเองได้แล้วถูกไหมฮะ
2: วันนี้เห็นว่าเขาพยายามชี้แจงว่าเขามีงานไม่ใช่ว่ามีเฉพาะโทรทัศน์ช่องเดียวเวลาเขาทำทางแพลตฟอร์มในรูปของออนไลน์อะไรต่างๆอีกหลายด้านด้วย
3: มันแต่ว่าการค่าใช้จ่ายบางทีนี่ก็มองว่าอุตสาหกรรมนี้มันไม่ได้มีผลตอบแทนสูงขนาดนั้นหรอกค่ะอย่างที่ใช้จ่ายกันในแง่อุตสาหกรรมนะคะพี่ไพศาลเรารู้รายได้เฉลี่ยอะไรกันอยู่ว่ามันไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ที่จะต้องจ่ายอะไรกันขนาดนั้นนะคะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ไอ้นี่จู่ๆมีข่าวโดดขึ้นมาหลายฉบับก็รายงานตรงกันนะว่าคุณเทพชัยหย่องจะลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาไทย PBS นะฮะโดยล่าสุดวันนี้มีข่าวสะพัดว่าเทพชัยได้แจ้งวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการไทย PBS คนปัจจุบันว่าต้องการยุติสัญญาจ้างก่อนกำหนดโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวก็เท่ากับว่าสัญญาที่เดิมจะสิ้นสุด31ธันวาคมถูกยุติก่อนกำหนด2เดือนก็มาเป็นที่ปรึกษาถ้าตามสัญญาถ้าครบกำหนดก็เท่ากับ8ปีนะคุณเทพชัยหย่องมานั่ง
3: เกษียณมาแต่ปี60แล้วก็พักไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาเมื่อปี66ค่ะ66 67 68 69 70จะครบสัญญาปีหน้าก็คือ5ปีค
2: ือ
3: ไม่ใช่ครบเขาต่อทุกปีเขาต่อทุกปีแล้วก็สำหรับปีนี้เนี่ยก็จะสิ้นสุดลงปลายปี
2: คุณเทพชัยเขาก็เป็น
3: เคยเป็นผู้อำนวยการไทย PBS ค่ะ
2: เขาเป็นผู้อำนวยการคนแรก
3: ช่วงที่จัดงานแข่งเรือแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปทอดพระเนตรที่เขาเต่านั่นแหละค่ะนั่นแหละจัดแข่งเรือยาวของไทย PBS ซึ่งก็ดีนะคะคืออะไรดีก็ดีอะค่ะแต่บางอย่างมัน
2: คือตอนนั้นมันเป็นช่วงเขารัฐทหารบิ๊กบังแล้วก็ยึดไอทีวีมานี่ใช่ไหมยึดช่องไอทีวีมาแล้วก็รีบทำไอ้กฎหมายเรื่องของ
3: สื่อสาธารณะ
2: สื่อสาธารณะเนี่ยเขาว่าไอทีวีพยายามแบบหลังไอเหตุการณ์พฤษภา35แล้วต้องการเป็นสื่อสาธารณะแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วก็ถูกมองว่าทุนก็เข้าไปซื้อเข้าไปแทรกเนี่ยก็ต้องการที่จะยกร่างกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆไม่ให้มีการเมืองเข้าไปแทรกแซงได้เลยก็จนกำเนิดเป็นไทยพีบีเอสเนี่ยตอนนั้นน่ะผมก็ทำงานสื่อกับคุณทะเกิงสมทรัพย์แล้วก็คุณเทพชัยด้วยนะแล้วก็หนูนากรุณาบัวคำศรีก็ทำอยู่เดียวด้วยกันเสร็จแล้วพวกเขา3คนเนี่ย สามคนเนี่ยนะก็คือเทพชัย
3: มุนตะเกิงแล้วก็กรุณาสม
2: ทร
3: ั
2: พย์แล้วก็กรุณาสามคนเนี่ยเขาเข้าไปเลยเขาคือรุ่นบุกเบิกเลย
3: เข้าไปที่ไทยพีบีเอส
2: ใช่เข้าไปก่อร่างสร้างตัวเข้าไปก่อร่างสร้างขึ้นมาเลยยุคแรกเลยผมยังไปเยี่ยมเขาอยู่บ้างตอนนั้นไปเยี่ยมเขาไปอะไรไปเยี่ยมทั้งสามคนนี้เขาไปเขากำลังคือเครื่องไม้เครื่องมือก็รับโอนมาจากไอทีวีก็ยังอีลูกขุกขักอะไรกันอยู่
3: อ่ะเอ๊ะเราต้องเบรกไหมคะพี่เป็น
2: ไงต้องเบรกก่อนสักครู่ฮะ
3: ค่ะค่ะ
2: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะกลับมาคุยกันต่อได้ยังไงนะครับเมื่อกี้พี่ไปสารพูด
2: ก็เนี่ยก็เลยยังจำได้ไงว่าคุณเทพชัยหย่องเข้าไปตั้งแต่บุกเบิกตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยแล้วก็ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการก็เป็นอยู่สักระยะหนึ่งนะกี่ปีผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็มากลับไปอยู่เนชั่นต่อหรือไงเนี่ยแล้วก็ถึงได้ท้ายที่สุดก็มาเป็นที่ปรึกษายาวเลยนี่นะก็อีกหลายคนก็ออกไปกลับเข้ามาเลยก็เห็นอยู่

0: ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาประชุมหรือว่าเขาอะไรยังไงไหมแต่ว่าดูจากเรื่องราวที่สตง.เขาแถลงวันนี้แล้วก็ที่สื่ออย่าง Next News เขามารายงานอย่างละเอียดเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นผลการตรวจสอบชุดที่สองนะเพราะว่าเขาบอกเขามี2ชุดใช่ไหมชุดแรก
1: ไม่ถึงสตง.ใช่ไหมฮะ
0: ชุดแรกมันมีเรื่องจะ80กว่าล้านชุดนี้มัน
1: 230แล้วเพิ่มมาเป็น200แล้วเพิ่มมา
0: 230
1: แล้วคุณพี่ไปสารเข้าใจเหมือนดิฉันว่าเวลาที่สตง.เขาไปตรวจอะไรเนี่ยเราหืออือไม่ได้เลยนะที่ไปสารเขาเรียกอะไรที่ต้องออกมาให้เขาแล้วมันเป็นไปตามเขาถือหนังสือเขาถือกฎไปดูอ่ะเขาไม่ได้เรียกคนมาเป็นพยานนะฮะ
0: ก็ไม่
1: ใช่ไม่ได้ใช้ในศาลนะ
0: อยู่ที่บอร์ดอยู่ที่บอร์ดชะตากรรมของบรรดาผู้บริหารทั้งหลายก็อยู่ที่บอร์ดอยู่ที่บอร์ดของไทยพีบีเอส
1: บอร์ดจะทำยังไงได้
0: เขาจะว่ายังไง
1: บอร์ดจะอุ้มเลยได้เขาไม่ให้บอร์ดช่วยจ่ายบุญขนาดไหน
0: ไม่เราไม่ทราบว่าจะอุ้มไม่อุ้มอะไรยังไงแต่ว่าเนี่ยอยู่ที่บอร์ดเขาไงเขาก็ต้องพลิกดูข้อนู้นข้อนี้ระเบียบแรงเขาดูว่าเขายังไง
1: อยู่ที่ฝ่ายกฎหมายเขาเก่งหรือเปล่าหรือเขาจะมีงบไปจ้างทนายเก่งๆมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
0: แต่ว่า
1: เท่าที่ดูการทำงานของสตง.ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: คือบทสรุปมันก็ดูแล้วมันก็คงจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนภายในไทย BS นะลองถ้าเปิดประเด็น
1: เปลี่ยนเองหรือถูกบีบให้เปลี่ยนนะ
0: ฮะมันโดยปริยายเจอการตรวจสอบใหญ่ขนาดนี้ไปคนที่เขาไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวเนี่ยเขาก็คงจะถอยกันออกไปแล้วก็อย่างผมทราบบางรายการนี่เขาก็ประกาศแล้วนะว่าเขายุติไปถึงช่วงไหนที่ครบสัญญาอะไรนั้นเขาขอวางมือคือเขาไม่อยากมาแล้วก็มาคือ
1: หมายถึงมาเปลี่ยนเอาช่วงนี้หรือว่ายังไงฮะหรือว่าก่อนหน้านี้ฮะ
0: คือมันตกลงกันมันอะไรกันไปเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้เป็นคนไปทำสัญญาถูกไหมเขาไม่ได้เป็นคนทำสัญญาแล้วเขาต้องมากลายเป็นว่ามีผลกระทบมาถึงเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากยุ่งซึ่งมันก็โดยปริยายถึงว่าจะไม่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงเพราะการตรวจสอบของสตง.เนี่ยแต่ผลสะเทือนที่มันออกมาแล้วมันมีกระแสที่กดดันเหล่านี้มันก็ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วจะไม่ออกกฎระเบียบจะไม่ออกอะไรต่างๆมาตรวจมากำกับให้มันเข้มขึ้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะถูกวิจารณ์ถูกตั้งประเด็นซะใหญ่ขนาดนี
1: ้เรียนมีความเชื่อเรียนค่อนข้างเชื่อนะว่าร่างนี้จะผ่าน
0: ถ้ามันเป็นความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาคุมเสียงได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จ
1: ใช่ค่ะเรียนเชื่อว่าผ่านแล้วไปถึงสว.ด้วย
0: ก็เสียงถ้าจะค้านก็จะมีฝ่ายค้านซ
1: ึ่
0: งเราก็ยังไม่ได้ยินคมของพรรคส้มหรือว่าประชาธิปัตย์ที่มาแสดงมุมมองเลยว่าโอ๊ยไม่ได้นะอย่างนี้มันเสียหลักการของ
1: รู้สึกคุณตับพิสิทธิ์จะเป็นอย่างนั้น
0: เรื่องสื่อเสรีเรื่องอะไรก็อยู่มี
1: ใช่ไหมใช
0: ่ค่ะแต่เสียงก็ไม่พอนะ
1: แต่นี่ก็ไม่ได้คิดว่าการที่ได้เงินรัฐบาลแล้วมันจะขาดความเสรีนะนี่อาจารย
0: ์ถ้าเขาจากรับตรงมาแล้วก็จะต้องมาเป็นงบประมาณเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลก็จบข่าวเพราะเป็นสื่อเหมือนกับรัฐก็เขาก็ต้องเข้ามาควบคุมเข้ามามอนิเตอร์อยู
1: ่ได้เหรอคะ
0: ทำไมยังไม่ได้ก็คุมของงบประมาณผ่านเขาจะไม่ได้ไอ้เงินไอ้ภาษีบาปก็เข้ามาอยู่ในส่วนของงบประมาณรายได้ก็มาใช่ไหมคราวนี้ต้องไปดูในรายละเอียดเข้าไปดูในรายละเอียดเขาอาจจะไม่จำกัดว่าเขาจะต้องให้คุณแค่ทั้ง 2,000 นะคุณต้องเสนองบประมาณมาคุณจะทำอะไร
1: คือนี้มันจะเห็น
0: ค่าใช้จ่ายประจำของคุณก็คงมีอยู
1: ่1,200 ล้าน1,200 คนเนี่ยเราจะได้เห็นเงินเดือนแล้วว่า1,200 คนเนี่ยเป็นเงินเดือนเท่าไหร่ถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: เอ่อ ค่ะน้ำค่ะไฟ

0: เช่ารถเท่าไหร่ค่าน้ำมันเท่าไหร่มันจะได้เห็นแหละแล้วมันก็จะได้เห็นว่าเงินที่จะเอาไปใช้ในการผลิตรายการจริงๆอ่ะเท่าไหร่เออมันก็ดีนะพี่ไพศาลดูไปดูมาเรียนรู้ก็ดีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ้าวเดี๋ยวเบรกอีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: 9:12 คุยกันต่อนะครับ
0: อ๋อมีข้อมูลมีแหล่งข่าวที่ฉันใส่เข้ามาบอกว่าตอนแรกประมาณ20คนทีนี้สตง.ก็ไปตรวจสอบพบว่าใครไม่เกี่ยวคัดออกตอนนี้เหลือ10คนแล้วก็ที่10คนนะคนในไทย PBS เป็นคนชี้เป้าไป
1: ไม่ผมก็คิดว่าคนที่เซ็นน่ะคนที่มีอำนาจเซ็นเซ็นอนุมัติเซ็นจ่ายเงินอะไรต่างๆนี่แหละ
0: ก็ไม่ใช่แหล่งข่าวเนี่ยเราเดินอยู่ในกลุ่มไลน์พวกผู้สื่อข่าวผู้ใหญ่อ่ะแล้วเขาก็แหล่งข่าวเขาเยอะไงฮะเขาก็ส่งเข้ามาก็ต้องขอบพระคุณได้ไหมยังก็เอามาอ่านได้ประโยชน
1: ์สรุปรวม10คนที่จะชี้ว่าต้อง
0: เอา
1: ต้องสอบวินัยแล้วก็ให้ชดใช้ใช่ไหม
0: 20คนเหรอมีคนถามในกลุ่มไลน์เขาบอกตอนแรกก็ประมาณนั้นสตง.ก็ตรวจสอบก็พบใครไม่เกี่ยวก็คัดออกเหลือ10คนคนในไทย PBS ชี้เป้าให้ไม่บอกนะว่าลงท้ายว่าครับหรือค่ะเดี๋ยวรู้หมดแล้วก็บอกว่ามีคนที่เขาเห็นเรื่องการใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายก็เลยเก็บหลักฐานต่างๆส่งให้สตง.ตั้งแต่ปลายปี68แล้วก็แสดงว่าก็หลังจากที่ตึกสตง.ถล่มด้วยซ้ำไปอันนี้แหล่งข่าวบอกนะคะส่งมาให้ตั้งแต่ปี68พร้อมชี้เป้าบุคคลที่เกี่ยวข้อง20คนสตง.จึงเข้าสอบข้อมูลอย่างง่ายดายหัวหน้าทีมตรวจสอบเป็นระดับ40ไม่มีพลาดหากพลาดเขาก็โดนเล่นหนักค่ะตามนั้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แหล่งข่
0: าวกล่าวว่า
1: เอานี้เรื่องไทย PBS นะ
0: ค่ะ
1: ก็ประมาณนี้นะไทย PBS นะครับคราวนี้มันมีเรื่องที่คุณอัธวิทย์เข้าไปคุณอัธวิทย์นี่ก็จะเล่นเรื่องเกี่ยวกับไอ้แก้มลิงกันหนักมากนะนี่ไปลงพื้นที่ดูระบบของแก้มลิงบึงหนองบอนอัธวิทย์สุวรรณภักดีโพสคลิปลงพื้นที่ตรวจบึงหนองบอนและคลองส่งน้ำก่อนลงบึงหนองบอนโดยให้สาระสำคัญว่าบึงหนองบอนแก้มลิงสำคัญในย่านสวนหลวงร.9เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในหลวงร.9พื้นที่644ไร่รับน้ำได้5ล้านลูกบาศก์เมตรเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2536เพื่อรับน้ำหรือพักน้ำจากคลองประเวศผ่านคลองหนองบอนโดยน้ำจะออกจากบึงนี้ได้2ทางทางแรกคือทางคลองหนองบอนตอนล่างของบึงช่วยรับน้ำจากแถวถนนศรีนครินทร์มุ่งสู่คลองบางนามุดลอดใต้ถนนบางนาตราดช่วงอาคารเนชั่นแล้วเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาไหลไปลงทะเลนะส่วนทางที่2คือทางอุโมงค์ที่อดีตผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรเริ่มทำอุโมงค์ยักษ์ช่วยระบายน้ำออกจากบึงนี้เพิ่มเติมมุดผ่านซอยอุดมสุขสู่ปลายทางที่บางอ้อไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อออกสู่ทะเลโดยอุโมงค์นี้เพิ่งเสร็จเมื่อปี2568คุณอัธวิทย์บอกว่าเมื่อเพิ่มทางน้ำแล้วควรจะทำให้น้ำระบายจากเขตประเวศและเขตสะพานสูงได้มากขึ้นเร็วขึ้น แต่ยุคผู้ว่าชาติชาติไม่ปรับปรุงทางน้ำเข้าบึงตะลิงริมคลองหนองบอนตอนนี้ตะลิงริมคลองหนองบอนตอนบนที่รับน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์มาลงในบึงซึ่งตะลิงยังมีสภาพเป็นดินทั้งที่รัฐบาลให้งบประมาณตั้งแต่ปี67จนตอนนี้ตุลา69ยังไม่ได้เริ่มสร้างโครงการริมตลิ่งแม้แต่น้อยคือมันจะต้องทำเป็นเขื่อนทำอะไรนะเพื่อไม่ให้ดินมันถมจนตื้นเขินดังนั้นกทมจึงดึงน้ำจากเขตประเวศและเขตสะพานสูงได้น้อยมากน้ำเลยท่วมหนักแถวหมู่บ้านกรุงเทพกรีฑาหมู่บ้านนักกีฬาหมู่บ้านเมืองทอง2พัฒนาการหมู่บ้านผาสุกสรุปว่าเสียดายเสียของเสียเวลานี่แกลงไปดูพื้นที่เลยแล้วก็ไปถ่าย
0: รูปให้ดูนะ
1: ไปดูอีกฝั่งนึงอะยังไม่มีคันปูนยังไม่มีอะไรเลยเป็นตะลิ่งดินอยู่เลย
0: แล้วจะทำยังไงได้คะให้คุณชาชาติมาตอบ
1: ก็คุณชาชาติต้องมาตอบว่าทำไมกำลังก่อสร้างอยู่หรือว่ายังไงนะแต่ทางน้ำก็ดูเก็บขยงขยะได้ดีอะดูโปร่งดีนะแต่ว่าคลองมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนอันนี้น่าจะช่วยชี้แจงหน่อยหรือว่าที่ฝั่งนึงมันเป็นของเอกชนอยู่หรือไงก็ไม่ทราบจ
0: ึ
1: ง
0: ยังสร้างให้ชี้แจงก็แล้วกัน
1: สร้างเป็นเขื่อนสร้างเป็นอะไรไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ขออัปเดตนะคะพี่สารไอ้รถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกเนี่ยเราสร้างเสร็จมากี่ปีแล้วนะคะที่ผ่านราชมังคลากีฬาสถานมุดดงมุดดินไปโผล่จนถึงสัมมากรเนี่ย
1: งานโยธาเนี่ยเสร็จมาคิดว่าน่าจะเกิน2ปีละงานโยธานะไอตัวสถานีตัวอะไรต่างๆที่ตอนนี้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอารถมาซ้อมวิ่งได้เลยเข้าใจว่าเริ่มสั่งรถมาซ้อมวิ่งแล้ว
0: มีข่าวดีจะเรียนให้ทราบที่ฉันก็ดูจากทางFacebook ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะเขาบอกว่ารฟม.นำคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมไปตรวจไซต์งานสายสีส้มคุมเข้มสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยแล้วก็นอกจากไปดูเรื่องของการก่อสร้างสายสีส้มฝั่งตะวันตกแล้วเนี่ยก็คือได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบปฏิบัติการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานีวัดพระราม9ค่ะวัดพระราม9ก็คือฝั่งตะวันออกนะคะโดยเน้นย้ำให้ผู้ร่วมลงทุนดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จก็คือว่าเขาก็ไปดูไอ้ที่สร้างเสร็จแล้วและประกาศว่าปลายปีนี้เดือนพฤศจิกาเนี่ยรถไฟที่สั่งต่อจะส่งมอบค่ะพี่เดชาน
1: ปลายปีนี้
0: ปลายปีนี้สั่งมอบแล้วส่งมอบปลายปีนี้เดือนพฤศจิกาเดือนนี้ธันวาตุลาใช่ไหมคะเดือนหน้าเนี่ยจะรับมอบรถไฟฟ้าที่สั่งต่อเข้ามาในประเทศไทยแล้วปีหน้าคือปี70ก็คงจะทดสอบกระสุนกระฉักอะไรกันไปเรื่อยจนเปิดให้วิ่งจริงปลายปีหน้าค่ะ
1: ก็ปลายปีหน้า2570นะ
0: ค่ะ
1: อาจจะได้ใช้กันโอเค
0: ค่ะก็รักษาสุขภาพไว้ให้ดีนะฮะรักษาธาตุขันไว้ให้ดีขาเสืออะไรก
1: ็ผมอยู่ถือว่าอยู่ในโซนที่สามารถไปจอดรถแล้วใช้แล้วมาลงที่อสมท
0: โอ้ยใช่อ
1: ยู่ข้างอสมทเลยครับ
0: พี่ไพศาลต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาก่อนนะมอเตอร์ไซค์จากที่บ้านพี่ผ่านซาฟารีอะไรเนี่ยแล้วก็จะมาถึงปากซอยแถวบางชันเนี่ยค่ามอเตอร์ไซค์ของพี่น่าจะประมาณ60นะฮะ
1: ครับ
0: ค่ะ60แล้วพี่ก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าสายชมพูก่อนนะคะแล้วไปไหนต่อไปตลาดมีนบุรี
1: ไปมีนบุรีฮะไปเชื่อมกันไม่รู้จะเชื่อมเขาเชื่อมใช่เขาไปเชื่อมกันตรงมีนบุรี
0: เชื่อมนะคะ
1: แล้วตรงแถววัดแสนสุขอะไรตรงนั้นอ่ะ
0: ไปเชื่อมที่มีนบุรีแล้วพี่ค่อยนั่งจากมีนบุรีย้อนกลับมานะคะ
1: ย้อนไปนู่นเลยใช่
0: ตกลงจะนั่งมอเตอร์ไซค์หรือจะนั่งรถแท็กซี่คะเพราะถ้านั่งแท็กซี่จะอีกราคาหนึ่งฮะประมาณ100
1: คิดว่าจะเรียกแกร็บอะ
0: ฮะจะแกร็บเหรอคะถ้าอย่างนั้นแนะนำให้ขับรถมาเลยดีกว่านะฮะ
1: เรียกแกร็บนี่เรียกแกร็บมอเตอร์ไซค
0: ์เพราะว่าถ้าแกร็บเนี่ยถึงปากซอยพี่มันขึ้นรถไฟฟ้าพี่จะเจอรถติดอีก
1: โอเค
0: ขับรถมาเองเลยค่ะนะฮะแนะนำ
1: ครับ
0: ชีวิตลำบาก
1: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณฉัตรชัยบางชวดซึ่งตอนนี้เป็นปลัดสำนักนายกนะจากเลขาสมช.มานั่งเป็นปลัดสำนักนายก
0: ค่ะ
1: เหลืออีก1ปีจะเกษียณอยู่ในตำแหน่งนี้1ปี
0: ค่ะ
1: คุณฉัตรชัยในฐานะ
0: ไม่ใช่พี่66เขาสร้างเสร็จแต่66 66ต้นปี
1: 66 7 6 8
0: 6
1: 9
0: 3ปีนั่นแหละ4-5 ปีกว่าจะได
1: ้ครับ
0: ได้นั่น
1: เนี่ยคุณฉัตรชัยซึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวว่าคุณทักษิณอดีตนายกได้มอบทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่คุณฉัตรชัยก็เป็นเลขาของคณะกรรมการเนี่ยนะเพื่อขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองโดยบอกว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานก็ขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึงผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องรอพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องของรายอื่นๆด้วยหรือไม่คุณจตชัยบอกว่ารวบรวมพร้อมกันกับรายอื่นด้วยก็อยู่ในกระบวนการรวบรวมและต้องหารือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่ากรอบเวลาควรเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าอนุกรรมการมีกรอบเวลาในการพิจารณาหรือไม่หรือใช้กรอบเดียวกับคณะกรรมการชุดใหญ่คือ180วันคุณชัดชัยบอกว่าตามกฎหมายกำหนดกรอบเวลาคือ180วันซึ่งในกระบวนการนี้สามารถขยายเวลาได้2ครั้งแต่เบื้องต้นคือต้องยุดกรอบ180วันก่อนเมื่อถามว่าเท่าที่ดูคำร้องมองว่าเข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมหรือไม่คุณชัดชัยบอกว่าก็ต้องให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายประเด็น
0: หมายความว่าถ้าหากแบบช่วยคุณทักษิณเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเงี้ยหรอคะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนคุณชัดชัยไม่ได้พูดใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้พูด
0: ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเองก็แล้วกัน
1: คงสื่อคงไม่กล้าไปถามเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
0: งั้นที่ฉันพูดเองก็แล้วกัน
1: ครับ
0: การพิจารณาคดีทักษิณคุณทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่พรรคเพื่อไทยจะช่วยเหลือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมคะ
1: กว่าจะอีก180วันนี่มันก็อภิปรายจบกันไปเยอะแล้ว
0: ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
1: ไม่น่าไม่คือพอมองได้ว่าจังหวะเวลามันจังหวะเวลานี้พอดีผมว่าถ้าจะเกี่ยวนะเอาว่าเพื่อไทยเอาว่าความสัมพันธ์ระหว่างแดงน้ำเงินเขียวเนี่ยจะว่ายังไงมันมีโจทย์เรื่องคุณทักษิณมาคาไว้อยู่หน่อยมันจะเกี่ยวกับเรื่องว่าหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งหรือ2บวก1บวก1ลบ1อะไรอย่างต้องว่ากันไปครับ
0: ถ้าคุณทักษิณแกจ่ายภาษีหมื่นกว่าล้านแกจะเหลือเงินเท่าไหร่ครับพี่
1: คุณทักษิณนี่เข้าใจว่าฟอร์บจัดลำดับทรัพย์สินก็ยังอยู่ในอันดับติดร้อยนะสำหรับฟอร์บ
0: ก็จะยังเหลืออีกเป็นหมื่นล้านไหมคร
1: ับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะอยู่ระดับประมาณ 30,000 กว่าล้านเหรียญ339ก็ยังน่าจะยังเป็นแสนล้านบาทอยู่ล่ะ
0: เพราะฉะนั้น
1: น่าจะยังมีทรัพย์สินอยู่ระดับหลักเป็นยังเป็นหลักแสน
0: ก็คิดเล่นๆว่าถ้าเราจะต้องในวัย75ถ้าเราจะต้องเหนื่อยสารพัดเพื่อไม่ต้องจ่ายภาษีมันจะคุ้มไหมแล้วถ้าจ่ายแล้วมันจบแล้วมันจะเสียหายอะไรไหม
1: มันยังมีช่องก็ยังมีช่องทางที่เขาอยากต่อสู้อยู่ผมว่าเขาสู้จนไปถึงที่สุด
0: โอเค
1: ท้ายที่สุดแล้วท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องจ่ายต้องทำยังไงใช่ไหมถ้ามันไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงได้ต่อไปแล้วหมดทุกมุกหมดทุกกระบวนการก็ต้องจ่าย
0: ถ้าไม่จ่ายเนี่ยถ้าไม่จ่ายถ้าสู้คดีชนะวงเงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยทนายอ่ะเขาจะได้ค่าจ้างตามเปอร์เซ็นต์ของวงเงินหมื่นล้านอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ถ้าคุณทักษิณแพ้เข้าใจว่าทนายคงจะโดน ต้องมาช่วยจ่าย
0: ช่วยจ่าย
1: ถ้าชนะขอ 10% ถ้ารอดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแพ้ไม่ร่วมจ่ายมาก
0: เพราะว่าได้ยินอย่างนั้นเวลา
1: เข้าใจว่าคงไม่กล้าเอากฎิกาเรื่องหักเปอร์เซ็นต์มาคิดนะครับ
0: ผลประโยชน์มันอยู่ที่ว่าทนายจะได้เปอร์เซ็นต์ของนู่นนี่นั่นอันนี้มันเกี่ยวเปล่าบรูนัทถ้าต้องจ่ายทนายต้องช่วยจ่ายนะถ้าแพ้
1: น่าจะถ้าตกลงกันอย่างนั้นโอ้ยากเลยโจทย์ยากเลยทนายมารับงานนี้โอ้โหบอกงานนี้งานอินเลยสงสัยจะทำฟรี
0: แพ้แบบนี้เลยนะ
1: ถ้าผมชนะนี่แบ่งได้เลยผมไม่ต้องจ่ายต้องหมื่นกว่าล้านที่แบ่งไปได้เลย
0: ไอ้นั่นมันเรื่องมรดกเรื่องฟ้องหย่าไอ้นี่มันเรื่องภาษีแบบนี
1: ้
0: ไม่ได้นะมันต้องเป็นเงื่อนไขอื่นก็มีคนชอบเราก็มีนะคุณธัญญาเนี่ยอุ้ยชอบขอชื่นชมผู้จัดรายการทั้งสองคนพูดเรื่องไทย PBS ได้ตรงเป๊ะเลยถ้าเป็นแม่เหล็กถ้าเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กข้ออ้อยอ่ะมันตรงเหรอเหล็กข้ออ้อยอ่ะพี่
1: เหล็กข้ออ้อยจากโรงงานไหนอ่ะ
0: มันไม่ตรงเลยเหรอเหล็กข้ออ้อย
1: อ๋อเหล็กข้อบิดกวนอ๋อนี่กระเซลเหรอเข้าใจเซลนะ
0: แหมดิฉันน่ะจะให้ดิฉันเป็นนายกสมาคมทำลายมิตรสร้างศัตรูตลอดเลยนะพอแล้วไม่เหลือมิตรให้ทำลายแล้วนะก็เสียงหัวเราะนี่มันเป็นอย่างนี้นะใครไม่ชอบก็อาจจะต้องไปหาฟังที่ชอบที่ชอบนะเสียงเราะเป็นอย่างนี้ค่ะแก้ไม่ได้นะคะเป็นเอกลักษณ์วันนี้แอปสงสัยจะมีปัญหาก็ไม่เป็นไรแอปมีปัญหาก็มาทนดูหน้าตาเราหน่อยก็แล้วกันทาง Facebook นะนี่สานะ
1: ส่วนอื่น
0: เปิดแต่เสียงไม่ดูหน้าก็ได
1: ้โอเค
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอ๊ะคุณสุชาดาที่เดิมมีข่าวว่าจะเกี่ยวก้อยก
0: ับ
1: สามีอ่ะใช่คุณสุชาดาแทนทรัพย์คุณฝ้ายเนี่ยนะ
0: ฮะไอเดียค่ะ
1: ชื่อเล่นเดิมก็ชื่อคุณฝ้าย
0: อ่ะแล้วมาเป็นไอเดียตอนไหนอะฮะ
1: แล้วเขาพอเขาโตเขาเป็นไอเดียคือตอนเกิดน่ะชื่อล่าแล้วก็
0: อันนี้พูดถึงนักการเมืองว่ะฮะ
1: นี่แหละสาวชัยภูมิแล้วนี่แหละ
0: สุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยนะตอนเกิดมาชื่ออะไรนะคะ
1: ก็ผู้ใหญ่ถ้าคนแถบนั้นก็เรียกล่าหมดอะแต่ว่ามีนั่นนะมีสรรพนามหน่อยนะ
0: ลูกล่า
1: เรียก
0: ล
1: ู
0: กล
1: ่
0: า
1: แล้วก็พอเริ่มเรียนเนี่ยก็เรียกฝ้ายน้องฝ้าย
0: น้องฝ้ายค่ะ
1: น้องฝ้ายแต่ว่าเข้าใจว่าพอโต
0: คอตตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษคือคอตตอน
1: พอโตหน่อยเนี่ยเขาเรียนมัธยมเนี่ยก็จะเป็นน้องไอเดียน้องไอเดียครับ
0: บอกแล้วว่าให้มาดู Facebook คุณจะได้เห็นอะไรไม่น่าเชื
1: ่อก็เนี่ยก็เลยเลื่อนเห็นว่าเลื่อนนะไม่ยังไม่แถลง
0: ถ้าหากว่าพี่ไพศาลเป็นคนที่ปรารถนาดีกับน้องฝ้ายเนี่ยค่ะพี่ไพศาลจะแนะนำว่ายังไงคะ
1: คือตอนนี้มันมีปัญหาคือถ้าแถลงแล้วเรื่องมันดีขึ้นน่ะสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยมันไม่ไปกระทบกับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจในภาพรวมก็นะ ก็แถลงเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยผมก็คิดว่าจังหวะเนี้ยคงเด้งเชือกไปรอ
0: ไม่สิคะ
1: สึกกับพี่ปลายก็จบไป
0: พี่ต้องแนะนำแบบไม่ต้องให้เขาคิดพี่ต้องฟันธงเลยค่ะ
1: หลบไปก่อนนะแถลงเหล็กยังร้อนอยู่แถลงก่อนน
0: ี้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำถูกแล้ว
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: 19:31 น.นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับจากทั่วไทยที่อาจจะเพิ่งรับสัญญาณมาแล้วก็ทักทายนะครับพี่ๆวันนี้115คนแน่ใน Facebook เอาอีกเอาอีกแชร์ให้สนั่นไปเลยพี่ๆ
4: ให้ถึง 1,000 ไหมขอหัวใจ 1,000 ไม่เวลาเขาติ๊กตอกไงพี่ต่อ
3: ไปเลยขอ
4: 1,000 นะคะ
3: พี่สมชายมาแล้วมาแล้วพี่โจรำยองเรียบด่วนลาดพร้าวฝนตกครับพี่นิวัฒน์จากสี่คิ้วครับผมพี่วันชัยผมผ่านคลองหลวงแพ่งช่วงสุวินทวงศ์น้ำยังปกติอยู่ครับพี่เอิร์ธพี่จิตราสวัสดีนะครับพี่จุ๊บแจงพี่นาสวัสดีจ้าคุณหย่อนสวรรค์วิโยนะครับคุณพี่เขาแชร์ให้เราแล้วนะเช่นเดียวกับพี่เอิร์ธด้วยนะครับมาค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆทักทายกันต่อวันนี้อยู่กันอบอุ่นมากร้อยกว่าท่านโอ้โหนะครับ
4: โอ้โห
3: สงสัยวันนี้อยู่บ้านกันนะก็เลยได้ฟังกันนะ
4: ตรงๆก็เมื่อกี้พี่ตอนเปิดรายการพี่บอกว่า12ถึง16อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เราบ้านเราอ่ะในกรุงเทพจัดงานประชุม IMF แล้วก็ World Bank ใช่ไหม
3: คร
4: ับ แล้วก็รัฐบาลก็ให้เป็นวันหยุดวันศุกร์นี้16แล้ววันที่13ก็เป็นวันหยุดอีกดังนั้นลาแค่3วันดงได้กี่วัน9วัน
3: อุ้ยอยากจะมีโมเมนต์แบบนั้น
4: แบบนั้น
3: นะ
4: อย่าหาตังไปก่อน
3: เออ
4: เราต้องหาตังไปก่อน
3: นะอยู่กับคุณผู้ฟังเลยแหละสนุกดี
4: ค่ะ
3: อันนี้จะดีใจหรือเสียใจป้ากวย
4: ฮะ
3: เสียงดีมากๆ
4: ขอเปลี่ยนป้านะขอเอางี้ก็ป้าหน้าเด็กสเปกเลยนะเนี่ยไม่เอาไม่เรียกป้าสิคะคุณวีรยุทธไม่นะคะ
3: พี่กล้วยเสียงดีมากๆ
4: พี่กล้วยเสียงดีเดี๋ยวน้องกล้วยก็ได้ไม่เป็นไร
3: ยายกล้วยได้ไหมยายกล้วย
4: ไม่ได้เขาอย่างลูกเขายังไม่มีแฟนลูกเขามีแฟนแต่ว่ายังไม่แต่งงาน
3: ก็เลยจะเรียกยายไม่ได้
4: เรียกยายยังไม่ได
3: ้ยังไม่ได้เป็นคุณยาย
4: ต้องเรียกพี
3: ่พี่อนุภาพจากทุ่งสงพี่ณรงค์วุฒิทุ่งครุนะครับพี่วัฒนศักดิ์ก็มาแล้วพี่ปุญญวัฒน์พี่กัลยาก็มาเช่นกันมาเลยนะครับมาลุยๆกันต่อครับผมพี่มาลีบอกมาแวบๆอ่ะทำไมล่ะพี
4: ่แวบไปแวบมา
3: อย่าแวบสิครับอยู่กันนานๆนะฮะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: เดี๋ยวต้องพูดเรื่องสตง.ก่อนอีกนิดถึงได้ไหมจะแล้วพี่จะพูดถึงทางพิธีการไทย PBS
3: ได้เลยพี่นะครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะว่าที่เขาตรวจสอบไทย PBS เนี่ยนะครับเนื่องจากพบความผิดปกติจริงๆนะฮะรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่านะไทย PBS เนี่ยนะครับได้รับงบปีละ 2,000 กว่าล้าน 50% เป็นงบเกี่ยวกับการจัดหาและผลิตสื่อสตง.จึงมีการตรวจสอบเพื่อเกิดความคุ้มค่ากับเจตนารมณ์ของสื่อสาธารณะมี2ประเด็นนะครับการบรรลุตัวชี้วัดบางส่วนเนี่ยไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์การผลิตและการจัดหานะแม้จะบรรลุ KPI ขององค์กรแต่พบว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดบ่อยครั้งนะครับรวมไปถึงการระบุในสัญญาว่าเป็นการจ้างแบบเฉพาะเจาะจง
4: ค่ะ
3: อันนี้เนี่ยนะฮะที่เขาต้องการตรวจสอบสตง.ก็เลยเสนอแนะให้ไทย PBS นะครับวิเคราะห์ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับภารกิจใช้ตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลย้อนหลังได้สตง.ยังพบความบกพร่องนะครับของระบบสนับสนุนการผลิตจัดหาและเผยแพร่รายการอันนี้มันเป็นศัพท์แบบวิชาการนะก็คือพบข้อบกพร่องในเรื่องของนี่แหละนะครับการจ้างการใช้งบต่างๆนะครับตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นที่มานะให้มีการตรวจสอบ รวมไปถึงการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรในห่วง 2-3 ปีปี 66 ถึง 68
4: ค่ะ
3: นะครับว่าเป็นไปตามระเบียบคุ้มค่าหรือไม
4: ่ค่ะ
3: นะฮะมีการจ่ายค่าพิธีกรหรือแขกรับเชิญโดยไม่ได้ระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิก
4: อ
3: ันนี้เป็นสิ่งที่สตง.เขาแถลง
4: แ
3: ล้วอย่างที่บอกเขายืนยันว่าเขาตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ต้องการปิดปากแล้วไม่ได้แค้น
4: แล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้ไปหยิบมาเองนะเป็นพนักงานของไทย PBS เป็นคนเสนอเรื่องไปที่สตง.แล้วก็เป็นหน้าที่ของสตง.อยู่แล้วที่เป็นจะต้องเมื่อมีหน่วยงานร้องมาเนี่ยเขาก็ต้องมาตรวจสอบนะคะส่วนประเด็นอื่นเนี่ยก็ไปว่ากันไปคุณเป็นนักข่าวอยู่แล้วคุณเป็นสื่ออยู่แล้วคุณหาข่าวได้อยู่แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังทางไทย PBS บ้าง
3: ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: วันนี้นะคะทางไทย PBS โดยคุณพิเศษจียศักดิ์จำได้ไหมเขาเคยเป็นผอ.สมทนะ
3: ใช่ใช่ไหมใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่คุณพิเศษจียศักดิ์เนี่ยแล้วก็คุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจนะคะสองอดองผู้อำนวยการนะคะก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะออกมาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างมูลค่ากว่า85ล้านบาทเนี่ยนะคะโดยการตั้งข้อสงสัยนะคะถึงกระบวนการตรวจสอบของสตง.ว่าเอกสารที่มีสถานะเป็นความลับหลุดออกไปเผยแพร่ได้ยังไงทั้งที่เพิ่งได้เอกสารไปเมื่อวันที่10ตุลาคมนี้เองนะคะแล้วก็ได้ส่งหนังสือโต้แย้งไปทันทีด้วยเหมือนกันเพื่อรักษาสิทธิ์ค่ะแล้วก็ชี้ว่าชุดตรวจสอบชุดที่1ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนเปิดโอกาสให้ชี้แจงตามชุดตรวจสอบชุดที่2แล้วก็3กลับไม่มีการประชุมสรุปปิดตรวจหรือให้เวลาชี้แจงอย่างเพียงพอก่อนสรุปนะคะแล้วเขาก็ย้ำว่าไทย PBS นั้นเป็นองค์กรที่มีความอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบทั้งด้านการดำเนินงานแล้วก็การใช้ทุนเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดหรือว่า KPI อ่ะให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เน้นช่องทางออนไลน์มากกว่าการยึดติดกับเรตติ้งทีวีแบบเดิมๆแล้วก็บอกว่าภารกิจของไทยบีเอสปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง10เท่าแต่งบที่ได้รับเนี่ยยังเท่าเดิมเลยนะคะจากปี51เนี่ยเริ่มต้นด้วยทีวีช่องเดียวปัจจุบันภารกิจเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่งบประมาณยัง 2,000 ล้านบาทซึ่งถ้าคิดจากมูลค่าจริงเนี่ยในปัจจุบันก็เหลือเพียงแค่1,500 ล้านบาทแล้วก็ไม่เคยขอเงินเพิ่มด้วยพนักงานก็มีถึง 1,200 ถึง 1,300 ว่ะ 1,300 คนนะคะเกือบครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำข่าวนะแต่ทำคอนเทนต์สาธารณะในสื่อเชิงพาณิชย์ที่สื่อเชิงพาณิชย์ไม่ทำกันอ่ะเช่นคอนเทนต์สำหรับเด็กคนพิการคนสูงอายุศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอมแล้วก็การจัดอบรมให้ความรู้ยืนยันว่าการจ้างผู้ผลิตอิสระเนี่ยภายนอกเป็นไปตามกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอะไรใหม่ๆก็ไม่เห็นพูดถึงเรื่องการจัดรายการค่าจัดรายการเลยเน
3: า
4: ะแล้วก็พูดถึงว่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังไปทำอะไรนะทำเรื่องโหวตเรื่องอะไรตามพระราชบัญญัติด้วยนะมีข้อสังเกตจากผลการไปรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขกฎหมายเดิมมีผู้ไม่เห็นด้วยสูงถึง95ถึง96นะคะแต่หลังจากสตง.แถลงข่าวแล้วเนี่ยตัวเลขผู้เห็นด้วยกลับพุ่งสูงขึ้นผิดปกตินะคะเป็นเห็นด้วย 19.5% ไม่เห็นด้วย 80.1 จากผู้โหวต 87,278 คน ก็เลยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบในเชิงลึกค่ะไม่เห็นพูดถึงเรื่องของการจ้างอันนั้นเลยอ่ะนง
3: จ้างพิธีกร
4: จ้างพิธีกรไม่เห็นพูดถึงเลยมันอะไรกันเนี่ย
3: แต่มีนะผมเห็นพี่อดิศักดิ์ไหมที่อยู่ในชั้นเก่านะ
4: ใช่
3: นะครับพี่อดิศักดิ์บอกว่าที่จ้างแพงเนี่ยเพราะว่าเขาเปรียบเทียบเหมือนดารามีค่าตัวถูกค่าตัวแพง มีแม่เราจำเป็นต้องจ้างแพงเพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดเหมือนวงการบันเทิงอ่ะก็ต้องมีตัวแพงตัวไม่แพงอะไรแบบนี้ผมเห็นคร่าวๆนะในข่าวอ่ะไม่ได้ฟังรายละเอียดมากนะครับ
4: พี่เกือบอยู่ไอทีวีแล้วนะ
3: ไม่
4: งั้นพี่เป็นพนักงานไทยพีบีเอสไปแล้วก็พี่อ่ะตอนปี39ตอนอยู่มัธยชนอ่ะรู้สึกอยากเปลี่ยนงานก็พี่จอมเพชรประดับตอนนั้นอยู่ไอทีวีรุ่นแรกเป็นอาจารย์พี่อาจารย์พิเศษที่สุนันทาแล้วก็เอ้ยเราอยู่มหาไทยสนใจไหมมาทำทีวีเรียนไปสัมภาษณ์จำเรื่องเลยห้องเล็กๆพี่จอมก็ไปสัมภาษณ์เราสองคนนั่งสัมภาษณ์กันเนี่ยก็คงจะได้แหละนะคะแต่เวลาเดียวกันเนี่ยพี่ก็มาสอบที่สำนักข่าวไทยช่อง9ด้วยแล้วก็ประกาศก่อนได้ซึ่งที่พี่จอบเนี่ยก็คงได้แหละพี่จอบกำลังจะบอกแล้วว่าได้อะไรเงี้ย แต่เราก็เลิกที่นี่ไงไม่งั้นพี่เนี่ยเป็นไทย PBS นะท่ง
3: มันโชคชะตาโชคชะตา
4: ฟ้าลิ
3: ขิตถ้าอยู่ที่ตรงนี
4: ้จ้า
3: ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
4: ไม่มีอะไรพูดนอกจากโชคชะตาฟ้าลิขิต
3: เอาจริงทุกอย่างนะมันถูกกำหนดมาอยู่แล้ว
4: ใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องอะไรมากๆแล้วก็ทุกอย่างอะไรที่มันเกิดมาแล้วดีที่สุดละจบมันปัญหาที่มันผ่านมาช่างมันเถอะโลกแก่ขนาดนี้แล้วดองใช่ไหมใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะฉันไม่สนใจหรอกฉันรู้หมดแหละแต่ฉันไม่ทำฉันรู้หมดแหละแต่ฉันไม่ทำอะไรฉันปล่อยให้เวรกรรมตามทัน
3: ปล่อยว
4: ่
3: าง
4: ใช่เฮ้ยคุณยงวิทย์บอกว่าฟังทุกวัน
3: กราบขอบพระคุณเลยครับพี
4: ่เฮ้ยคุณจะลงไว้หมู่บ้านน้ำท่วมเลยหนีจากสวนสยามมาเจอที่ทุ่งครุอีกจิตตกเลยโอ้น่าสงสารจังเลยคุณจะลงวิทย
3: ์ครับผมพี่สายหมอกมาใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวยินดีมากๆครับพี
4: ่มากอด
3: พี่สมยศชื่นคล้ายบอกว่าติดตามนะครับ
4: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านนี่พูดถึงงานวัดงานนี้เป็นงานที่ผมอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปปีนี
4: ้เพิดเพลินไปเดินด้วยกันแม่ไปทางรถไปทาง
3: พองานวัดไร่ขิงคุณผู้ฟังใครไปมาแล้วบ้างเห็นแต่ในไวรัลเห็นคลิปนะครับเห็นคลิปเขาลงร้านอาหารไปรีวิวล่าสุดนี่คุณจ๊ะนะคุณจ๊ะก็เพิ่งไปรีวิวตามร้านต่างๆผมดูอยู่ก็อยากไปเขาเหมือนกันวันนี้เกิดเหตุสลดขึ้นที่งานวัดไร่ขิงเด็กอายุ13ไปรับจ็อบช่วยขายเกาลัดเพราะว่าบางทีงานคนเยอะ
4: เกาลัดมันก็ต้องหมุนอะไรพวกนี้
3: มันจะมีเครื่องหมุนนะแต่เด็กก็ต้องไปคอยช่วยจับไฟช็อตครับสงสัยไฟรั่วไฟช็อตใส่เด็กอายุ13ที่ไปช่วยงานเสียชีวิต
4: สงสารจังเลยอ
3: ่
4: ะ
3: มาตอน4 โมงที่ผ่านมานะครับท่านรองผู้กำกับปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับสพ3พรานนะได้รับแจ้งเข้าไปที่เกิดเหตุนะครับมีคนถูกไฟฟ้าช็อตนำส่งโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตน้องเป็นอาสาสมัครลูกข่ายมูลนิธินะครับนะก็เขาบอกว่ามีบาดแผลคือหน้าท้องมีรอยไหม้เลยอ่ะโดนไฟช็อตเป็นแนวยาวเลยจากการสอบถามนะครับเจ้าของร้านขายเกาลัดบอกว่าได้ยินเสียงคนแอบวายตอนนั้นเจ้าตัวไม่เห็นหรอกนะครับก็เห็นอีกทีเนี่ยน้องเนี่ยโดนไฟดูดนะครับโดนไฟดูดนะน้องเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นญาติกันนะจริงๆแล้วเป็นญาติกับทางร้านนี่แหละช่วงปิดเทอมก็เลยมาช่วยกำลังจะเดินข้ามรั้วเหล็กสูงประมาณ40 เซนจังหวะนั้นได้ยินเสียงร้องโอ๊ยแล้วก็เหมือนไฟดูดนะฮะตัวเองเนี่ยก็เลยไปจับเพื่อที่จะช่วยปรากฏว่าถูกไฟดูดไปด้วยก็เลยรีบสะบัดแล้วก็ตะโกนร้องให้คนช่วยช่วงนั้นชุลมุนมากจนกระทั่งมีคนไปสับคัตเอาท์ลงเพื่อตัดกระแสไฟนะฮะโอ้โหช่วงนั้นทุลักทุเลมากนะครับเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยติดกับถังเกาลัดด้วยทำให้การงัดร่างของน้องออกมาเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากโอ้โหทุกคนช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่ทันนะครับเสียชีวิตโอ้อย่างนี้ครอบครัวจะไปเรียกร้องอะไรกับใครได้ไหมอ่ะทางผู้จัดได้ไหมพี่ไฟรั่วอยู่ไฟมันช็อตอ่ะไฟมันช็อตจากในงานอ่ะ
4: พี่ว่าผู้จัดต้องรับผิดชอบนะ
3: ใช่ไหม
4: ใช่
3: ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปต่อสายพ่วงอะไรมาเอง
4: แต่ว่าเขาก็ต้องดูอีกว่าสายที่ไปเสียบกับทางปลั๊กของเขาอ่ะ
3: มันเป็นสายของทางผู้จัดงานหรือเปล่าหรือเขาไปพ่วงต่อเดินสายอะไรกันมาเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวคงได้ตรวจสอบกันนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: คืองานนี้เขาผมเท่าที่ผมรู้เขาจะมีคณะกรรมการของวัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเงินประมูลท่านเยอะมากนะคือถ้ามันเกิดความบกพร่องจากทางวัดจริงอันนี้ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันนะแต่ว่าถ้ามันเกิดจากวัดจริงอ่ะ
4: ไม่ใช่
3: ก็อยากให้เยียวยาช่วยเหลือครอบครัวเขาหน่อยแล้วกันนะเพราะน้องยังอีกอนาคตอีกไกลนะครับโอ้เห็นประมูลที่กันเนี่ยบางแผงหลายล็อกเป็นล้านเลยนะรวมกันออกมานะครับนี่เราอ่านจนนี่เราเหยียบสายไฟใต้โต๊ะอยู่แล้วผมยกขานะผมกลัวละช้างระวัง
4: เธอองค์กรเรามันใหญ่โตขนาดเนี้ยมันก็จะต้องมี
3: วัดไร่ขิงก็เป็นล้านเลยพี
4: ่มันก็ต้องมีเครื่องตัดไฟหรือเปล่า
3: ปีนึงเขาประมูลเนี่ยเขาได้เป็นพันล้านเลยมั้งเนี่ยเขาเรื่องช็อตเลย
4: เฮ้ยวัดไร่ขิง
3: ก็ไม่มาดูว่ามันใหญ่มากไง
4: ใช่ที่เคยมีปัญหาเรื่องเจ้าวาดนั่นนะ
3: ใช่ใช่ใช
4: ่โอ้เน
3: า
4: ะ
3: สีกา
4: สีกองสีกาตอนนี้ก็เงียบไปเลยระบบการวัดเนาะ
3: เชิญต่อครับพี่ล
4: ุยอ้าวเชิญพี่แล้วเหรอยิงสิคะยิงยัง
3: ยิงนะครับพี่เขายิง
4: ยิงแล้วยิงแล้วเหรอ อ๋อยิงนะเอาเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องดี

0: พี่ว่าพี่นั่งนั่งดูแล้วเอ๊ะคุณยายไหมได้ว่าคุณยายได้ไหมอายุ69 ปีเนี่ยเป็นคุณยายที่เพิ่งจะได้การมีการจัดทำบัตรประชาชนให้กับคุณยายอายุ69 ปี
1: คือคุณ
0: เออ69 ปีเนี่ยเขาบอกเขารอคอยการทำบัตรประชาชนมาถึง52 ปีเพราะว่าไม่สามารถเดินทางไปทำบัตรไงวันนี้เขาก็เลยไปทำให้ที่บ้านเออวันนี้เจ้าหน้าที่ของทางเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาโดยคุณวินัยพ้นภัยพานนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลานะคะจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็นำปลัดอำเภอเมืองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ของคุณยายคนนี้แหละ69 ปีเนี่ยนะคะ เพื่อทำบัตรประชาชนให้เลยนะคะบอกว่ารอคอยมา52 ปีแล้วเป็นซีดงอายุ17 ปีก็ไม่ได้ทำอีกเลยเพราะเป็นโรคไต
1: อ้าวทำไมเป็นโรคไตแล้วทำไมพี
0: ่เดินทางไปไม่ได้ไงไม่ได้ไปทำบัตรประชาชนที่อำเภอเขาเลยไปทำให้ที่บ้านวันนี
1: ้ครับผม
0: เขาบอกว่าทางเจ้าที่ก็มีการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็บันทึกลายมือเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้เสร็จเลยใช้เวลาแค่1 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแล้ววันนี้ก็ปรากฏว่าคุณยายคนนี้ก็ดีใจมากเลยเพราะคุณยายเนี่ยเกิดเมื่อปี2500เคยทำบัตรประชาชนครั้งแรกปี2517แต่หลังจากนั้นเนี่ยบัตรก็หายแล้วก็ไม่ได้ทำบัตรใหม่เลยแต่ครอบแล้วก็ครอบครัวเลยพยายามติดต่อขอทำบัตรประชาชนหลายครั้งนะแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าคุณยายวัฒนาเนี่ยมีอาการป่วยแล้วก็ต้องฟอกไตมีค่าใช้จ่ายครั้งละ1,400 บาทฟอกสัปดาห์ละ2 ครั้งอ่ะ2,800น่ะดงที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายบอกว่าก็ได้ความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายมาโดยตลอดนะคะส่วนในเรื่องของการจัดทำบัตรเนี่ยนะคะก็ได้ประสานกับทางปลัดอำเภอเมืองชลบุรีนะคะเมื่อมีการค้นหาข้อมูลเก่าแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีการยืนยันตัวบุคคลแน่นอนแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็เลยประสานให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้มาทำให้ถึงบ้านเลยดีใจมากๆเลยคุณยายบอกดีใจมากๆร้องไห้หรือว่ารอคอยการมีบัตรประจำตัวประชาชนถึง52 ปีที่ผ่านมาเคยไปขอทำบัตรนะที่กรุงเทพแล้วก็พยายามติดต่อขอทำบัตรพร้อมครอบครัวหลายครั้งแต่ก็ทำไม่ได้เวลาป่วยขึ้นมาต้องไปฟอกไตก็เดินทางไม่สะดวกทำให้ชีวิตลำบากมากขึ้นเพราะว่าไม่มีบัตรประชาชนก็เลยเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วก็สวัสดิการต่างๆด้วย
1: ครับผม
0: ทั้ง30 บาทก็ไม่ได้เงินเบี้ยยังชีพก็ไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีบัตรไงดงวันนี้ก็เลยโอ้โหดีใจมากๆได้บัตรประจำตัวประชาชนแล้วดีใจด้วยนะคะ
1: ต้องรอคอยถึง
0: 69
1: เลยเหรอ
0: 52 ปีอ่ะน้องทำครั้งนั้นปี2517คุณยายเขาเกิดปี2500ตอนปี2517กำลังเป็นวัยรุ่นเลยแล้วก็ทำแล้วก็ไม่ได้ทำเลยอ่ะเพราะว่าป่วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับครับ
0: เฮ้ยทำไมไม่น่าเชื่อทำไมจบแค่นี้เหรอพี่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์วะ
1: ทำไมก็เขาจะทำตอน15ใช่ไหมแบบสมัยก่อน
0: 17แล้วทำไมถึงไม่ทำอีกต่อป่วยแบบไปทำไม่ได้อะไรเงี้ย
1: ไม่ได้ไปเลยก็ไม่ได้สนใจอะไร
0: ติดต่อโอ้แล้วทางการอ่ะผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่มีเลยเหรอ
1: เนี่ยต้องมาทำให้อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ผู้ดำท้องถิ่นอยู่ไปไหน
1: เออ
0: ปล่อยให้เขาไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนได้ยังไงต้อง52 ปี
1: ครับผม
0: ขึ้น
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อ่ะนะฮะโหพอเรียกป้ากล้วยแล้วพี่กล้วยขึ้นนี่เรียกน้องกล้วยกันมาใหญ่เลยฮะคุณผู้ฟังของเรา
0: ขอบคุณค่ะ
1: นะนี่เขาบอกว่ามีคุณผู้ฟังบอกนะว่าโอ้ยยังสวยอยู่เลยนี่โกหกแล้ว
0: เห็นไหมคุณยศบอกว่าคุณจันแลนยังไม่แก่นะครับยังสวยอยู่ขอบคุณค่ะ
1: ยังสวยอยู่นี่โกหกแล้ว
0: ฟัง
1: ทีมงานบล็อกเลยฮะบล็อกเลยบอกพี่ป่วยสวยโกหกละ
0: ก็ป้าหน้าเด็กหัวเราะไอ้คนที่มันจะโดนคนแรกคือไอ้คนนักฆ่าในชั้นนี้แหละค่ะไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะไอ้คนนักฆ่าเนี่ยค่ะ
1: อันดับ6นะชื่นชมหน่อยนะครับแพปลาที่คลอง4ปทุมธานีใกล้บ้านพี่เปล่าไปซื้อหน่อย
0: คลอง4ปทุมธานีมันอยู่มันมี2ฝั่งนะรังสิตกับลำลูกกาไง
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: ม
1: ันอยู่ไหนล่ะอยู่ฝั่งน่าจะรังสิตเพราะอำเภอคลองหลวง
0: ถ้ารังสิตมันอยู่คนละฝั่งกับทางบ้านพี่กับบ้านบอย
1: ตลาด333ไหลเจริญตลาด333ไหลเจริญรวย
0: มัน
1: พ
0: ี่
1: เขาทำแพปลาเอาปลานิลมาขายในช่วงน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนแถวนั้นตัวละ10บาทและ20บาทแล้วแต่น้ำหนักส่วนปลากระพง101หอยแมงภู่40หมูถุงละ100เอาสิ อย่างน้อยปลานิลเอากลับไปทอดกินกัน20บาทเองนะพี่นี่แหละนะคนไทยในยามนี้ถ้ามีแบบนี้เยอะๆก็ขอชื่นชมหน่อยนะครับจุดเริ่มต้นเขาบอกที่มาขายในราคาถูกเนี่ยเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาด้วยรับมาต่ออีกทีนึงนะแบ่งเบาภาระแล้วก็มาช่วยเหลือคนที่ถูกน้ำท่วมด้วยเป็นคนไปติดต่อแพปลานะขอรับซื้อเพื่อที่จะมาระบายปลาออกให้โอ้โหนับถือหัวจิตหัวใจนะได้บุญนะครับพี่อนุโมทนาบุญนะครับ
0: มหาน
3: ครรอบทิศโดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
0: อ๋อแล้วเนี่ยอาจารย์แ
1: บบนี่โอ้ทำไมหลังไมค์เราถึงได้เมาส์กันดูตัวเองมันจะย้อนหลังนิดนึงเราจะเห็นตัวเองคุณผู้ฟังเราจะเห็นตัวเองในหน้าจอนะฮะว่าทำไมเราสองคนนี่สองคนเราถึงได้เมาส์กันแบบ
0: ว่าเรารักกันเราจูบกันไอ้บ้าไอ้ด้ง
1: มาช้าแต่มานะ
0: เวลาเหลือน้อยแล้วเร็วเวลาเหลือน้อยแล้วเร็ว
1: เวลาเหลือน้อยแล้วนะ
0: ไปเอาเลยเอานี่ข่าวดีก่อนข่าวดีด้งโอ้ถือว่าเป็นความสำเร็จเลยนะคะของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสำเร็จเลยในการทำคลอดแฝด4คน
1: ธรรมชาติเลยเหรอ
0: แฝด4คนน่ะดูดิ
1: โอ้โหคนอยากมีแฝดนี่ต้องไปทำเรียบแย
0: ่โอ้วันนี้นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตรนะคะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแถลงข่าวว่า1คันคือ1ท้องอ่ะมี4หัวใจ
1: ตายละโอ้แกไม่ดีใจแทนเพราะว่าคนเรากว่าจะบางคนจะเอาแฝดเนี่ยฉีดทำนู่นทำนี่เรียบแย่ๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาน
1: ี่เขามาแบบธรรมชาติ4คน
0: ธรรมชาติ4คนเลย
1: 4
0: คนเลยจากการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติเลยพบได้น้อยมากเขาบอกพบได้น้อยมากเลย
1: เลี้ยงยังไงอ่ะต ้องช่วยเอาปู่ย่าตายายมาช่วยเลี้ยงนะ4คน
0: เป็นพ่อบุญธรรมเลย1คนฉันก็เป็นแม่บุญธรรมทั้ง1คน
1: โอ้ตายน่ารักมาก4คน
0: เออดูเป็นชาวเขาด้วย
1: ครับผม
0: เออเขาบอกเป็นความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มากเลยในการดูแลกันท้องอ่ะมี

0: มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะ
1: คร
0: ก
1: ับ
0: ็
1: ผม
0: ท้องแฝดสี่เลยจากไข่ใบเดียวใช้รกเดียวกันด้วยแล้วก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติถือว่าเป็นภาวะการตั้งครรภ์ที่พบได้น้อยมากแล้วก็มีความเสี่ยงสูงประมาณ1ใน7แสนรายค่ะดง1ใน7แสนเลยนะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็คือทีมแพทย์สาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะก็ร่วมกันวางแผนดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนตั้งท้องใหม่ๆเลยนะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมก่อนคลอดการผ่าตัดคลอดตลอดจนการดูแลทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดนะคะจากแม่แล้วก็ทารกทั้ง4คนตอนนี้ผ่านพ้นระยะวิกฤตได้อย่างปลอดภัยแล้วดีใจจังถ้าเกิดรายละเอียดเนี่ยดูแน่นสกู๊ปของช่อง9
1: มี
0: ไปทำอยู่นะ
1: มี
0: ผู้ส
1: ื่
0: อข่าวของเราไปท
1: ำ
0: ไม่รู้ว่าวันนี้หรือวันไหนนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของแพทย์ของไทยเราด้วยเก่งมาก
1: แฟร์4แฟร์4นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: คิดถึงนะจ๊ะตอนกลางคืนเด็กตาใสพร้อมกัน4คนโอ้ยนึกถึงตอนเบบี้แล้วขนลุก
0: พ่อลูกอ่อน
1: ขนลุกเลย
0: พ่อลูกอ่อน
1: ขนลุกเลย2เดือนแรกชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน
0: เออเอาสักคนไหม
1: พอแล้ว
0: น้องลินคนเดียวก็พอแล้วน้องลินฟังอยู่ไหมคะคุณพ่อเขาอยากมีน้องลินอยากมีน้องหรือเปล่า
1: เออไม่อยากนะไปดูพื้นที่ศรีราชานี่ก็เหลืออดเหลือเกินเหลือทนจริงๆเขาบอกคนพิการก็ไม่เว้นวัยรุ่นที่นู่นนะครับไปขโมยรถจักรยานสามล้อคนพิการลุงแกตอนนี้ไม่มีรถแกใช้ต้องเดินเอาไม้เท้ากับย่อง
0: เดี๋ยวพี่จะบอกผู้ว่าชลบุรีพี่นเรศ
1: เออ
0: ช่วยตามให้หน่อย
1: ผู้การจังหวัดจังหวัดเอาให้หมด
0: พี่นเรศ
1: ว่าปล่อยอย่างนี้นะครับคนร้ายมันเกินไปแม้แต่สามล้อพิการอ่ะพี่ต้องรู้อยู่แล้วว่าสามล้อคันนี้ใช่ไหมที่นั่งคันโยกที่อะไรเนี่ยดูก็รู้ว่ามันต้องเป็นดักแ
0: หล
1: ก
0: ยังหายไปหรอ
1: ใช่
0: เจอยัง
1: ยังเพิ่งเกิดเหตุนะครับเมื่อคืนนี
0: ้
1: นะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจ
0: อ
1: ตอนบ่ายสองนะครับนะคุณลุงประยงศักดิ์นะครับอายุ58ปีบอกว่ามีวัยรุ่น3คนมาขโมยรถสำล้อแกไป
0: ทำได้
1: เอออยากให้ตำรวจอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตามให้หน่อยเป็นสำล้อแบบใช้มือหมุนดัดแปลงสำหรับคนพิการนะมีหลังคาไว้กันแดดกันฝนเวลาแกไปไหนมาไหนขาขาดข้างหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้ก็เลยต้องใช้ไม้เท้าพยุง
0: โอ้ไม่แต่ว่าตอนนี้ชาวศรีราชากำลังวิกฤตอยู่กำลังน้ำท่วม
1: น้ำท่วมอยู่ด้วยเหรอ
0: ฝนตกอ่ะเมื่อกี้แฟนรายการเราก็บอกตอนนี้กรุงเทพก็ฝนตกอยู่นะมีหลายที่ด้วยไอ้ด้งพูดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย
1: ไม่ก็ผมขึ้นมามันตกแล้วไม่ใช่ว่าผมพูดมันตกจริงพรุ่งนี้เจอกันต่ออีกหนึ่งวัน
0: พรุ่งนี้มาตีกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควนวัดนิคมควนเปรวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีสวดพระพุทธมนต์ถวายผ่อนพระและรับพระราชทานเปียนโตภัตตาหารเวลา 14:30 นครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์มาจากวัดดอนบุพพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครและวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดราชพฤกษ์วัดบึงจังหวัดสุโขทัยเวลา 17:00 นมูลนิธิหลวงพ่อคุณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตโนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชนประธานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายภูมิใหม่จงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุธารสและคณะเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95นะฮะลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับวันนี้ก็วันพุธที่14ตุลาคมนะฮะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนกันด้วยนะครับอีกสักหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆกันเลยครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับพี่ๆคนไหนที่อาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาฟังเพลงด้วยกันเนาะเพราะๆกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็2ทุ่ม19แล้วนะฮะก็ฟังเพลงกันแล้วกันเนาะทักทายพี่ๆทาง FM ด้วยนะแล้วก็พี่ๆที่รับชมนะครับทางไลฟ์สดของเรานะครับยังไงก็กดแชร์เป็นกำลังใจเนาะให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ดาวนะแล้วก็พี่บุญเรือนนี่พี่บุญเรือนมาแล้วน้องฟ้าสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะวัยรุ่นแก๊งเฝ้าดีเจนะฮะสวัสดีพี่สำลีด้วยนะครับสวัสดีครับน้องฟ้าใสบอกว่าพ่อบอสสวัสดีครับสวัสดีพ่อบุญธรรมด้วยนะให้เป็นพ่อคนตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยอายุนี่ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะหน้าพี่แก่เลยเนี่ยถึงต้องเรียกพ่อเนี่ยเอาละทักทายทุกท่านครับพี่ขาวดอนสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับสวัสดีพี่ขาวดอนนะครับแล้วก็พี่อินแทนพี่กะลามาแล้วนะฮะแล้วก็รวมไปถึงยายออสด้วยนะครับสวัสดียายออสด้วยนะยายออสบอกว่าสวัสดีน้องบอสสวัสดีครับสวัสดียายออสนะครับสวัสดีพี่แทนครับผมพี่แทนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงเนาะแล้วก็พี่สนองมาแล้วครับผมสวัสดีพี่สนองด้วยนะครับขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบพระคุณมากๆเลยยายออสกดแชร์แล้วฮะพี่สนองบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจจากนครศรีธรรมราชนะจากใต้เลยนะแล้วก็สวัสดีพี่ทศพลด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจสวัสดีครับรวมไปถึงพี่จันเพ็ญด้วยนะครับพี่จันเพ็ญบอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับฝนปล่อยช่วงนี้ก็มาแล้วนะฝนโอ้โหสมุทรปราการนี่ไม่รู้ว่าจะฝนจะตกหรือเปล่าเนาะแต่ดูในแอปพยากรณ์อากาศก็ตอนนี้ก็ฝนเริ่มมาหนักนะตอนนี้เห็นที่ชลบุรีเห็นฝนตกไปแล้วโอ้โห2ชั่วโมงก็ยังแบบสถานการณ์ตอนนี้ฝนไม่แน่ใจว่าจะหายไปตอนไหนนะครับต้องรอดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะฮะก็เฝ้าระวังเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าจริงๆก็ระมัดระวังเฝ้าระวังไว้ดีกว่านะครับพยายามตื่นตัวไว้ก่อนนะนะครับทักทายพี่ๆทุกคนครับอยู่กันยาววันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์ได้เลยนะครับที่4689400นะครับนะแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายทุกท่านอยู่นะฮะสามารถโทรมาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายจากทุกท่านอยู่นะครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยนะฮะสักผลงานเพลงเดี๋ยวล่อสายกันหน่อยนะอย่าลืมโทรเข้ามาขอเพลงนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่ะแล้วครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีสายน้ำใหม่กันหน่อยช่วงนี้ครับครับสวัสดีครับสายหลุดไปแล้วครับไม่เป็นไรนะฮะก็ทักทายพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะฮะโอ้โหยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนกันด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะฮะสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับตอนนี้น้าไม้พร้อมแล้วขออนุญาตสักแนบหนึ่งนะจ๊ะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่อ้อใช่ไหมครับผม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: พี่อ้อจากไหนครับผม
2: สุพรรณบุรีจ้ะ
1: สุพรรณบุรีอยู่อำเภอไหนครับพี่อ้อครับ
2: ศรีประจันจ้ะ
1: อ๋อฝนตกไหมจ๊ะตอนนี
2: ้ตอนนี้ไม่ตกตกเมื่อคืนยันเช้าเลย
1: โอ้โหเช้าเลยพี่อ้อครับวันนี้โทรเข้ามาน้าไม้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ทำไมต้องเป็นเรา
1: ทำไมต้องเป็นเราของแอลกอฮอล์ใช่ไหมจ๊ะพิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ก็ให้พี่นกสุพรรณแล้วก็พี่นุ่มน้องแก้แล้วก็แฟนเพลงเจ้าห้าทุกคนเลยแล้วก็ให้ดีๆได้จ้า
1: โอ้โหขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากๆครับพี่อ้อสวัสดีจ้า
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: แล้วครับสายน้ำใหม่นะจากพี่อ้อสุพรรณนะครับขอเพลงเข้ามาทำไมต้องเป็นเรานะของวงแอลกอฮอล์นะครับฟีเจอริ่งกับน้าแอดคาราบาวนะครับก็ให้พี่นกสุพรรณครับพี่วันวิสานะครับแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับแล้วก็รวมถึงดีเจด้วยนะเอาช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายหน้าใหม่กันเลยนะครับทำไมต้องเป็นเราจ้ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมช่วงนี้ในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ให้คุณแม่ฟ้อนหวานหวานน้ำกันเด้อค่ะสาวมาปลายยังอายหักค่ะอารมณ์ขึ้นฟ้อนงาม

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: อ่ะแล้วครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสุดที่เข้าครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆกันหน่อยเนาะฮะที่เข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่อมพรด้วยนะพี่ดาวเข้ามาแล้วนะครับคุณอินแทนบอกว่าดีเจลืมเปิดกล้องอ้าวเปิดอยู่นะยังเห็นหน้ากันอยู่ชัดเจนกันเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รัตนาสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับผมผู้ใดอีกเนาะผู้ใดพี่มนพมาแล้วสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะผู้ใดอีแล้วก็พี่ชัยวัฒน์นะครับสวัสดีพี่ชัยวัฒน์ด้วยนะครับน้องฟ้าบอกว่าคำว่าพ่อพูดเบาๆก็เจ็บจี๊ดเลยน้องฟ้าเอาละครับช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะครับประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆกันหน่อยให้กับทุกคนได้รับชมและรับฟังกันนะครับฟังทางนี้ต้องบอกว่าฟังทางนี้นะครับทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับเวลาจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนเนี่ยแต่ทำไมหนี้ยังไม่ลดนะครับจ่ายตลอดหนี้ก็ยังไม่ลดนะฮะผมแนะนำครับลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ครับด้วยการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนั่นเองนะครับกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดครับรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตนะครับของสถาบันการเงินหรือ Not Bank นะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทครับหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง7ปีกันเลยทีเดียวนะครับสูงสุดนะผ่อนได้นานสูงสุด7ปีครับที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักประกันทุกคนเนี่ยมันดีตรงนี้นะฮะที่ไม่ต้องใช้หลักประกันอะไรเลยนะครับกู้ได้ทั้งทีผู้ที่มีรายได้ประจำครับแล้วก็ผู้ประกอบการอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับต้องบอกว่าผู้มีรายได้ประจำนะครับมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีครับอันนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนครับและประกอบการอาชีพดำเนินกิจการมานานตั้งแต่2ปีขึ้นไปครับรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คุ้มนะฮะคุ้มมากเลยนะครับผมสำหรับคนที่ทำงานประจำเนาะก็รายได้ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับคนที่มีอาชีพอิสระประกอบอาชีพหรือว่ากิจการที่เขาเรียกว่ามีกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปก็ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะครับยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะครับและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นั่นเองจ้ะสำหรับพี่ๆคนไหนนะที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เท่งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เท่งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำจิโนโมโต
8: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
9: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะครับฟังเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยนะครับขอเพลงได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาจริงๆอยากให้ส่ง SMS นะมาขอเพลงนะครับที่4689400นะครับเพราะว่าถ้าอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาได้เลยนะครับผลงานเพลงที่ส่งมาจาก SMS เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็ทางไลฟ์สดอาจจะเดี๋ยวเปิดให้เนาะถ้าเวลาเหลือนะครับผมแล้วก็บางเพลงอาจจะซ้ำต้องขออภัยนะครับที่เปิดไม่ได้นะครับก็เอาละช่วงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับผมขออนุญาตจัดผลงานเพลงเพราะๆจากคาวบอยกันละกันผลงานเพลงนี้ทุกคนน่าจะเคยฟังอยู่แล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ค่อยเจอกันใหม่เนาะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสอทชี้น้ำท่วมกระทบสมาชิก 7,000 ล้านบาทเสนอ4มาตรการฟื้นฟูยกระดับแผนรับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเผยน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่โดยใน14จังหวัดน้ำท่วมมีสมาชิกได้รับผลกระทบกว่า 2,000 รายประเมินความเสียหายเบื้องต้นกว่า 7,000 ล้านบาทครอบคลุมเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบสินค้าคงคลังการผลิตและโลจิสติกโดยกรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งมีแรงงานน้ำท่วมขังบางพื้นที่สูงประมาณ 30-70 ซมส่งผลกระทบต่อโรงงานประมาณ150แห่งและมีโรงงานหยุดการผลิต34แห่งสะท้อนให้เห็นว่าอุทกภัยไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะต่อสถานประกอบการแต่ยังส่งผลต่อการขนส่งการส่งมอบชิ้นส่วนและความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานแม้สถานการณ์ในภาคตะวันออกบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังจำเป็นต้องติดตามระดับน้ำปริมาณฝนและประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำทั้งนี้สอทเสนอ4มาตรการเร่งฟื้นฟูและยกระดับการรับมืออุทกภัยคือการตรวจสอบพลพิษและคุณภาพน้ำหลังน้ำลดการจัดการน้ำเสียสารเคมีและกากอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยเร่งมาตรการทางการเงินช่วย SME ประสานหน่วยงานภาค

0: รัฐและสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับซ่อมแซมเครื่องจักรฟื้นฟูสถานประกอบการและยกระดับ BCP สู่ Response Plan ที่ปฏิบัติได้จริงทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความเสี่ยงเฉพาะพื้นที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนการแจ้งเตือนเกณฑ์ตัดสินใจหยุดการผลิตแผนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเส้นทางขนส่งสำรองเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและลดความเสียหายกรมศุลกากรร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติพยายามลักลอบส่งออกกัญชา19กิโลกรัมนางสัทธนีภัยรัตนาพรผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรตรวจผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูรณาการความร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับกลุ่มผู้โดยสารชายชาวสเปนพยายามลักลอบส่งออกยางกัญชาน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมมูลค่า 3,750,000 บาทและช่อดอกกัญชาน้ำหนัก17กิโลกรัมมูลค่า 170,000 บาทปลายทางกรุงเอเธนส์สาธารณรัฐเฮลเลนิกการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรยศ.ทแจงดราม่าโกคาร์ทเด็กอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลยืนยันยึดความถูกต้องเป็นธรรมรัชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรยศท.ออกหนังสือชี้แจงประเด็นดราม่าแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรายการจูเนียร์คาร์ทแชมเปี้ยนชิพ2026รุ่นคาเดต B ที่จัดขึ้นณสนามพีระเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดการประท้วงผลการแข่งขันโดยอ้างว่ามีผู้แข่งขันอาจใช้รถที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยระบุว่าสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวและอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการแข่งขันตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้เข้าแข่งขันผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเป็นกลางตามข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายทางนี้จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จระหว่างนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดก่อนมีผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21:07นะฮะในช่วงของเพลงฮิตสี่ภาคนะครับตอนนี้สายหน้าไมค์อยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีสายหน้าไมค์กันหน่อยช่วงนี้จ้ะรถสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่พงศ์ครับผม
0: สวัสดีครับพี่เขียวครับผมพี่เขียวสบายดีนะจ๊ะ
1: สบายดีครับผม
0: โอ้อากาศเป็นไงบ้างครับที่ชุมพรอากาศดีไปเนาะ
1: อากาศดีครับผม
0: อากาศดีเลยฟังเพลงเพราะๆนะพี่เขียวเนาะวันนี้พี่เขียวขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับหน้าใหม
1: ่พระเอกหน้าใหม่ในใจเธอครับ
0: พระเอก
1: ตุ้มจานักร้องครับ
0: พระเอกหน้าใหม่ในใจเธอของตุ้มจากกรองนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เขียวครับ
1: ให้คนรับสายหลังใหม่ด้วยครับแล้วก็ให้วันวิสาด้วยครับผม
0: ได้เลยครับ
1: ผมจากนั้นทุกนิดทุกน้ำเลยครับผม
0: ได้ครับพี่เขียว
1: หน้ามอนคนหน้ากอดเลยครับผม
0: โอ้ขอบพระคุณมากมากครับ
1: พี่คุณสงบที่หมู่บ้านที่บ้านหินแก้วด้วยครับสวัสดีครับ
0: ได้ครับพี่เขียวครับก่อนวางสายรบกวนพี่เขียวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ครับผม
0: ได้เลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: ซุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างคุกกี้ครับบูครับ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
0: และไอ้ไอยาราอ่ะฮ่า
1: และไอ้ไอยาราอ่ะฮ่าครับ
0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอครับ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮ่า
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮ่า
0: โอ้โหขอบคุณพี่เขียวมากๆนะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วครับสายหน้าใหม่จากพี่เขียวนะชุมพรนะครับโทรเข้ามาขอเพลงด้วยครับพระเอกหน้าใหม่ในใจเธอจากตุ้มจานกรอกนั่นเองนะครับผมเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็ให้พี่นกสุพรรณด้วยแล้วก็พี่วันวิสานะครับแล้วก็หลังใหม่ด้วยหน้าใหม่ด้วยนะครับแล้วก็หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับแล้วครับช่วงนี้ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตสี่ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงในช่วงนี้เพราะๆกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่ม

0: คอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่า
1: แล้วครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับและไอเยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่า
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: อะแล้วครับช่วงนี้ก็เดินทางเนาะเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยนะที่กดไลค์กดแชร์ด้วยให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยเนาะก็ในช่วงนี้ด้วยนะฮะขอขอบคุณนะครับ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเข้ามาฟังเพลงเพาะๆกันนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะอย่าเพิ่งหนีจากบอสธีรพงษ์นะฮะอยู่กันเป็นกำลังใจให้กันและกันกันแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะสำหรับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับจะได้ไม่ต้องติดตามข่าวสารจะได้ติดตามข่าวสารข้อมูลใหม่ๆนะคอนเสิร์ตแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆนะครับผมอะไรฮะขออนุญาตช่วงนี้ครับเพื่อนเพลงหวานครับขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับให้กับทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมสัปดาห์หน้า

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังรับฟัง FM 95แบบเคลิ้มเลยล่ะนะคะ3งานเพลงเลยวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้เป็น3งานเพลงที่แบบโอ้โหจากหนุ่มๆวันนี้นะคะเป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้นะคุณผู้ฟังที่แบบว่ามาแรงนะคะทั้ง3ท่านเลยนะคะทั้ง3ศิลปินเริ่มต้นมากับลำเพลินวงศกรนะคะกับโรคซึมเศร้าปกติเราก็จะได้ยินคำว่าโรคซึมเศร้าแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นการเล่นคำนะคะโรคซึมเศร้าแล้วก็มาที่คนกระจอกนะคะงานจากบุ๊กสุภกาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหน้องม่อนวรวิทย์กับเทสบอดีค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ฟังแล้วโหนะมันเจ็บมันจี๊ดนะคะคิดว่าคงจะโดนใจหนุ่มๆหนุ่มๆเนี่ยสาวๆด้วย

ใช่ไหมกรีดกรีดศิลปินนะฮะก็อากาศเย็นแล้วนะหรือเปล่า อากาศเย็นเย็นเย็นในห้องส่งอ่ะเย็น สวัสดีค่ะอันยองค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะโอ้ยวันนี้นะใครมาเป็นเม้นแรกเอ่ยอ่ะเดี๋ยวมาตรวจกันหน่อย ตรวจงานเหรอตรวจกันบ้านเหรอหรือยังไงนะคะแล้วก็อีกหลายๆช่องทางด้วยนะคะที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันนะหลายคนเข้ามาฟีดแบ็กกันเยอะมากนะคะมาเล่าให้ฟังบอกว่าฟังทางแอปเนี่ยชัดเจนมากๆแล้วก็สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะสำหรับ mcord connect ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยฟังได้ทุกรายการของอสมทรวมทุกคอนเทนต์รวมถึงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะ MCOT Connect สะกดแบบนี้คุณผู้ฟัง MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect ก็คือ MCOT Connect นั่นเองทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะมีไว้รับรองว่าเราจะไม่มีการขาดการติดต่อสื่อสารกันแน่นอนนี่จริงๆนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าฟังทางวิทยุนะคะแล้วก็บางช่วงบางตอนบางเวลาก็เป็นรายการของทางอสมทท้องที่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะนะสลับกันไปเนาะสลับกันไปนะแต่ว่าถ้าคิดถึงกันก็เข้ามาทักทายกันได้ที่เพจของเราด้วยนะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้แล้วก็ไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังที่ Facebook Live LTM FM 95หรือจะพิมพ์ค้นหาว่าลูกทุ่งมหานคร95ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเข้ามาแล้วเจอดีเจหน้าตาดีอันนี้ถูกต้องเออแบบนี้เลยจริงๆนะแล้วก็หลายคนฟังหลายช่องทางด้วยนะทั้งวิทยุนะออนไลน์ Facebook เข้ามาทักทายกันได้นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่กับสายหน้าไมค์ของเราสายชิลฮิวใจนะคะโทรเข้ามาจองสายหน้าไมค์ได้เลยวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะแล้วก็อีก1ช่องทางด้วยสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะมาอ่านข้อความหน่อยโอ้โหมาตั้งแต่4ทุ่มนิดๆนะบอกขอเพลงก็มันน้อยน้อยใจนะรบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดใน3โลกเปิดให้หน่อยโอ้โหใน3โลกเลยนะอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะส่งมา2ข้อความเลยนะคะแล้วก็เพิ่งเข้ามาเพิ่มเติมนะบอกขอเพลงชมฉันได้นะนะคะของน้องใบเฟิร์นสุธิยานะคะจากน้องหนูดีลำลูกกาปทุมนะครับชมฉันได้นะคือบอกพี่ตาเลยว่าเอ้ยชมได้ชมได้ชมเลยชมได้เลยค่ะไม่เคยปิดกั้นนะคะ ขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความตอนนี้นะคะที่ทักทายกันเข้ามาสวัสดีพี่ยาย่าจากแก๊งซ่าคนน่ารักนะคะบอกว่าฟังผ่าน Facebook Live เนี่ยชัดเจนมากๆโดยเฉพาะความสวยของดีเจเนี่ยชัดสุดๆไปเลยค่ะอันนี้พี่ยาย่าไม่ได้พิมพ์นะคะพูดเองสวัสดีพี่หนิงนะคะพี่หนิงวิภาดานะคะพี่นุเจริญนะน้องวิวด้วยนะคะน้องวิวนะจ๊ะทักทายนะแล้วก็พี่บุญยงพี่ไพรัตนะคะพี่ไพรัตนะจ๊ะน้องบอยดาวพระศุกร์นะคะน้องวิวบอกว่าดูใน TikTok พี่ตาแล้วก็แวะมาที่ Facebook ของสถานีนะของรายการเราด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆช่องทางนะแล้วก็พี่ณภศรค่ะสวัสดีค่ะดีเจลูกตาลคนสวยจากตรังนะคะพี่สมยศนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะน้องหนูดีน้องบายน้องแชมป์นะคะพี่สุนทรบอกสวัสดีค่ะพี่ชัดแล้วก็พี่ไพโรธพี่สมยศพี่มานิดบอกติดตามฟังตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆพี่วิจิตค่ะนะพี่วิจิตบอกว่าขอเพลงเลื่อนรถเมื่อกี้หนูไม่ได้อ่านว่าขอเพลงนะหนูเอ๊ะหนูก็ไม่ได้จอดขวางใครนะเมื่อสักครู่
นึกว่าให้หนูไปเลื่อนรถหรอไม่ใช่เนาะเออนะคะแล้วก็พี่แดนชัยนะคะพี่กลา1 บาทนะมีใครอีกพี่หลวงไข่คนเดิมนะบอกขับรถบรรทุกส่งสินค้าฟังทุกคืนครับเป็นเพื่อนร่วมทางเพลินมากๆเลยยินดีมากๆเป็นกำลังใจให้กับการทำงานด้วยนะคะพี่อัมพลนะสวัสดีค่ะโทรติดนะแต่ตื่นเต้นให้เบอร์ผิดไปเลยไม่ได้คุยสายหน้าใหม่

หรอยังไงยังไงโทรกลับมาอีกทีได้นะคะนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ไม่มั่นใจเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเข้าใจนะคุณผู้ฟังบางทีเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เราให้มือถือเราเป็นคนจดจำเมมเบอร์แม้แต่เบอร์ตัวเองเนี่ยจำไม่ได้นะอย่าถามถึงเบอร์คนอื่นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นนะโทรผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย LINE หรือแบบว่า Facebook Messenger ต่างๆใช่ไหมคะเราก็ใช้ตรงเนี้ยมันก็ไม่ต้องกดเบอร์ใช่ไหมเราก็ไม่ได้มีการแบบทบทวนตัวเลขใดๆก็มีการลืมบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ชัวร์ตัวเลขนะบอกแบบจาก2เป็น3หรือเป็นอะไรก็โทรกลับมาได้นะคะแป้งๆรอรับสายอยู่นะอยากฟังเพลงอะไรนะคะอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ฟัง02-248-1366นะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่นี้3งานเพลงนะคะที่ทักทายกันช่วงต้นชั่วโมงเป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่เป็นเสียงจากหนุ่มๆเดี๋ยวฟังเพลงน่ารักน่ารักอีสานอินดี้เหมือนกันน้องสาวคนสวยเป็นนางงามด้วยอ่ะแบมไพลินนะคะบอกต้องการเสร็จใจจ้ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจนะคะคุณผู้ฟังนะคะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะคะวันนี้จะได้คุยกันแล้วสำหรับพี่อ้อมสุราษฎร์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องตาล
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ขอดอกชบาสีแดงมาอยู่อย่างต่อเนื่องขอบคุณนะคะ
2: แล้วแม่เลี้ยงไม่ได้สายแม่ไม่มา2เดือนแล้ว
1: โอ้นี่แหละนี่แหละวันนี้หนูจะบอกโอ้ไม่ได้คุยกับพี่อ้อมนานแล้วแต่ว่าเปิดเพลงให้อยู่เรื่อยๆเนาะนะคะพี่อ้อมสบายดีนะคะฮัลโหล
2: ก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละ
1: วันนี้กินวันนี้กินข้าวกับอะไรพี่อ้อม
2: กินข้าวกับน้ำพริกพิซซ่า
1: ลิ้
2: นได้จ้าได้ซื้อ
1: เน่อารมณ์ดีนี่แหละพี่ออมต้องแบบนี้อารมณ์ดีน่ารักสุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้มีฝนไหมหรืออากาศเป็นยังไงบ้าง
2: ไม่ตกสองวันแล้ว
1: ไม่ตกสองวันแล้วค่ะร้อนไหมล่ะสุราษฎร
2: ์ร้อน
1: เลยร้อนเนี่ยตอนแรกตอนแรกเราก็ฟังข่าวว่าอากาศจะเย็นนะแต่ก็ไม่ได้เย็นไม่ได้เย็นขนาดนั้นก็ยังร้อนอยู่
2: ไม่เย็นเลย
1: หนูพยายามแล้วนะเนี่ยหนูคุยกับคุณผู้ฟังบอกว่าเตรียมเสื้อกันหนาวแล้วเออออกมาซักออกมาดูอะไรเงี้ยอยากใส่และรออยู่เหมือนกันไม่รู้จะมาเมื่อไหร
2: ่เดี๋ยวก็เดินทันยา
1: เออ
2: ช่วงนั้นแหละ
1: เนาะน่าจะ
2: ทันยาน่าจะหนาวมาก
1: ค่ะน่าจะหนาวบ้างแต่นี้ช่วงนี้ก็ลองทดสอบดูค่ะเปิดแอร์เย็นๆแล้วลองใส่เสื้อดูก่อนโดยเฉพาะในห้องส่งนะพี่อ้อมหนาวมากต้องใส่เสื้อแขนยาวนะไม่งั้นไม่ไหวหนาวจริงเออนะคะเครื่องอุปกรณ์เยอะ
2: ไม่หนาวจริงๆไม่ใส่เสื้อแขนยาว
1: เออนะคะเนี่ยอากาศบ้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้ชินแล้วชินไหมอ่ะ
2: ช
1: ินนะ
2: หัวร้อนนั่นแหละติดพัดลมอ
1: ่
2: ะ
1: เออนั่นแหละพัดลมบางคนทั้งพัดลมทั้งแอร์เนี่ยบางทีเอาไม่อยู่นะคะมาเดี๋ยวฟังเพลงให้แบบเย็นใจให้สบายใจดีกว่าวันนี้พี่อ้อมบอกว่าอยากฟังยอมแพ้ที่เธอ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะออนอรดีอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: จ้า
1: ค่ะ
2: ไม่มีใครพิเศษแน่นอนลูกจ้าแน่นอนเต้ไงเอฟซีแต่ว่าทุกคนทุกท่าน
1: นี่แหละพิเศษนี่แหละพิเศษที่สุดแล้วพิเศษใส่ใจด้วยจริงๆใส่ถุงกลับบ้านไปด้วยเลยจ้ะโอเคค่ะ
2: จ้ะที่เติมใส่ไข่ก็อะไรเนี่ย
1: เออใส่ไข่เนาะไข่ดาวเนาะสองฟองเออโอเคค่ะพี่อ้อมค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันอยู่ทุกค่ำคืนแล้วก็วันนี้ได้โทรคุยสายน้ำใหม่กันด้วยนะ
2: ค
1: ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจัดให้นะคะสายชิวใจกับยอมแพ้ที่เธออ่อนอรดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อสักครู่นี้กับยอมแพ้ที่เธอนะคะอ่อนอรดีนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะแนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษที่อยากจะฟังคืนนี้นะก็โทรเข้ามาได้นะคะฝากเอาไว้ได้จะคุยสายหน้าใหม่ก็รบกวนฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะหรือจะฝากแค่เพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะกับสมาชิกของเราที่ Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงเพลงต่างๆตอนนี้เข้ามาหลังไมค์รัวๆเลยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะช่วงที่ผ่านมาเผื่อว่าหลายคนบอกโอ้ยเจอเรื่องราวมากมายทำงานหนักมากนู่นนี่ยากจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าอยากจะไปเที่ยวจะไปพักผ่อนที่ไหนสักที่นึงแต่ว่าอาจจะยังเอ๊ะไปไหนดีอะไรเงี้ยยังคิดไม่ออกนะคะลองฟังทางนี้นะคะเป็นกิจกรรมนะคะของทางคลื่น FM 99นะคะกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองค่ะพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายๆในะคะท่ามกลางธรรมชาติในวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้นะคะใครสนใจทริปเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานี้นะคะสามารถสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้

นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0925315142นะคะ0925315142แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะคะ0809195365ค่ะ0809195365หรือทาง Facebook Fanpage ของทาง FM 99ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ Really มหัศจรรย์อัมพวาค่ะอ่ะมาสมาชิกของเราเพิ่มเติมเข้ามานะคะที่ไลฟ์นะคะสวัสดีพี่กุหลาบไฟนะบอกอยากฟังรักเธอที่สุดของคุณแม่สุนารีด้วยครับนี่แล้วก็พี่ประจวบสุขใสจากอุตรดิตถ์นะบอกว่าเหมือนเดิมนะจ๊ะฟังทุกวันนะพี่สายชนนะคะทักทายจ้ะพี่บุญยงบอก FC น้องลูกตาแล้วก็ FC 95ด้วยทักทายนะคะพี่วิจิตนะคะพี่เบเบดนะจ๊ะทักทายน้องลูกโหนดนะคะ สวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะพี่สุนิสาค่ะแล้วก็ใครอีกนะคะพี่ละมุนเมสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สกาวใจนะคะพี่ชนินนะคะทักทายเข้ามาอ๋อพี่ดำดินนะแต่ว่านี่นาะจากลำปางเนาะนะคะยินดีจะนักเลยเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็เพิ่งเข้ามาด้วยพี่บอลวีนะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้เพิ่มเติมค่ะหลังไมค์พี่นงยาวจากพัทลุงฝากเพลงนี้มาหัวใจฝากถามงานจากพี่ฝนธนสุนทรค่ะ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มากันที่มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของน้องสาวคนเก่งนะเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยแหละวันนี้เขาเก่งมากตอนนี้มีงานเพลงนะคะน้องเอมปวีหักเหค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
5: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @ M-Court Academy

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่น้องมะปรางจากเพชรบูรณ์นะคะฝากเข้ามาผู้ชายเจ้าเอ๋ยนะคะงานจากลูกตาลชนิชาเองนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะพี่นันจากเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันโอ้สายจากเพชรบูรณ์สองสายเลยนะคะพงเทพกระโดนชำนาญกับรองเท้าใจนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้แล้วก็จบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเพลงไม่มา มายัง

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: ตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะอีก1ชั่วโมงนะจนถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะพี่ออส
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะตอนนี้ทำงานหรือว่าพักผ่อนแล้วจ๊ะ
5: ขับรถ
4: ขับรถค่ะวันนี้ไปไหน
5: หาดใหญ่ไปสุราษฎร์ครับ
4: จากหาดใหญ่ไปสุราษฎร์นะคะตอนนี้พี่ออสใช้บลูทูธคุยเปิดลำโพงหรือว่าอย่างไรเอ่ย
5: ใช้บลูทูธครับ
4: โอเคปลอดภัยเนาะ
5: ครับผม
4: ค่ะบนถนนรถเยอะไหมคะวันนี้คะพี่ออส
5: ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าดึกแล้วรถจะโล่งนะ
4: จ้ะฝนไม่ตกเน
5: า
4: ะ
5: ตกช่วงตอนที่มาแถวนครน่ะตกแต่ว่ามาปัตตานีฝั่งนี้ไม่ตกครับ
4: ฝั่งนี้ไม่ตกอีกไกลไหมคะกว่าจะถึงที่หมาย
5: ประมาณ300 โลได้ครับ
4: โอ้อีกไกลอยู่เนา

0: ประมาณตีสองตีสาม
1: ประมาณตีสองตีสามแล้วนี่ขับคนเดียวเลยไหมคะหรือว่ามีพลขับสลับไหม
0: คนเดียวครับ
1: คนเดียวนะค่อยๆไปเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ฟังเพลงเพื่อน
1: จ้ะฟังเพลงเพื่อนเนาะโอเคได้เลยค่ะยาวๆเลยเนาะวันนี้พี่อ้อบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่หนูเล็กกาก้าเนาะขอกำลังใจ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะได้เลยพี่พี่ออสจะขอบคุณผู้สนับสนุนกับหนูสะดวกไหม
0: ได้คร
1: ับ ได้นะได้นะโอเคเพราะว่าเห็นขับรถอยู่อ่ะเดี๋ยวจะได้ไม่รบกวนพี่ออสนานเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเลยเนาะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: ซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอาฮ่า
0: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาฮ่า
0: ไอยราอาฮ่า
1: โอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ออสขับรถนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังนะคะที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตอนนี้ด้วยกับทุกๆท่านที่กำลังทำงานอยู่ด้วยนะคะเอาล่ะนะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค4งานเพลงส่งต่อกำลังใจจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาควันนี้อัดแน่นไปด้วยกำลังใจเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นขบวนพาเรตของเรานะคะพี่ออจากนะคะ

นครศรีธรรมราชนะตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะบอกว่าอยากฟังขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกาก้าฟิชชิ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะดังนั้นแล้วส่งต่อกำลังใจนะคะพี่เจเน็ตเขียวค่ะรอวันฟ้าเปิดนะคะแล้วก็มีเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นฝนพรสุดาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นงานเพลงเก่านะคะของพี่ฟลุ๊กนะฟลุ๊กไอน้ำนะคะเด็กบ้านนอกนะคะที่นำมาร้องใหม่นะคะพี่กล้วยสแตมแล้วก็ฟิชชิ่งกับเตยวีระยานะก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่แบบโหฟังแล้วมันแบบฮึกเหิมนะคะอยากให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าตอนนี้นะคะจะเจอกับเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ทุกคุณผู้ฟังนะคะวันหนึ่งก็จะผ่านไปนะคะช่วงแรกอาจจะยากนิดนึงค่ะจริงๆมันแบบโอ้โหบางคนรู้สึกว่าทำไมมันเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอยู่อย่างนั้นนะคะแต่วันเนี้ยพอมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังเรากลับย้อนกลับมาดูเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เก่งเหมือนกันนะเราก็ผ่านไปได้นะคะดังนั้นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะมาทักทายสมาชิกเอาเมาส์หนูหายไปไหนแล้วว่าใครขโมยใครใครขโมยไม่มีเอาไปวางเอง สวัสดีพี่สายหมอกนะบอกทักทายรอบดึกนะคะคุณแม่แม่เกลบอกว่าลูกสาวคนสวยทุกวันสวยทุกวันเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่พูดถูกอ่ะเนี่ยเห็นไหมล่ะนะแล้วก็เสียเปียกนะคะพี่สงวนสีนะคะทักทายค่ะทุกท่านเลยนะมีใครมาอีกพี่ประธานนะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ฮารุณหามะนะคะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นะคะพี่ศักชัยบอกโอ้ยชั่วโมงนี้เพราะจังเลยนะคะยินดีค่ะแล้วก็พี่หนูก้อยเองจ้ะนะบอกถูกใจจริงๆขอบพระคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะพี่ละมุนเมย์แหมพี่เมย์ใช่ไหมบอกน้องลูกตาลมาเที่ยวเทศกาลกินเจที่ภูเก็ตไหมไม่ได้ไปเลยค่ะเคยไปภูเก็ตแต่ว่าไม่เคยไปช่วงเทศกาลกินเจแต่ว่ากินเจค่ะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ชวนไปเที่ยวนะคะแล้วก็พี่ณภศรบอกชอบเพลงของพี่หนูเล็กมากนะขอบคุณค่ะพี่คนไร้หัวใจบอกฟังอยู่ทางวิทยุด้วยขอบคุณมากๆพี่ประภาวินนะคะบอกว่าทักทายจากอยุธยานะคะขอบคุณค่ะอ่ะประมาณนี้ข้อความหายไปแล้ว ทะเลาะกับ Facebook ทุกวันจริงๆอะล่ะนะคะช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเนอะรัวๆไปเลยนะคะพี่โมจากพิษณุโลกฝากเพลงนี้เข้ามาทางหลังไมค์เมื่อถูกความรักหาเจอหุยอินเลิฟอ่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะสำหรับจอคิวฮิตเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้นะคะมีหลายๆคนถามเข้ามาหลายวันแล้วนะคะถึงเวลาแล้วนะคะกับงานเพลงใหม่ของน้องลีโออาทิตย์นะคะแล้วบอกเลยว่าคำร้องทำนองน้องลีโอแต่งเองด้วยรวมถึงเรียบเรียงด้วยนะโอ้โหอะไรจะเก่งขนาดนี้เนี่ยกับเพลงรักในวรรณคดีค่ะจากสังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยลีโออาทิตย์แล้วก็เรียบเรียงโดยลีโออาทิตย์และเต็มถังอ่ะไปฟังกันนะคะรักในวรรณคดีค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: ไปกันต่อเลยนะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะวันนี้จัดให้เป็นฮิตที่18นะคะสำหรับแผลใหม่ cover version จากหมิวรัชดาพรลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดแล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงฮิตที่17นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะกับสุดแขนทศกัณฐ์การทัศนะจากแกรมมี่โกค่ะ

0: พลาดโดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: รักแท้ในคืนหลอกลวงนะคะวิทย์ไฮเปอร์ค่ะพี่หน่อยจากนครพนมนะคะฝากเพลงนี้เข้ามานะคะทางหลังไมค์ก็อ่ะนะคะเปิดให้เลยนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงตอนนี้23:52นะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันเลยแล้วกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
0: ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานท้ายชั่วโมงนะคะวันนี้มีเพลงฝากเข้ามานะจองนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วด้วยนะคะจากพี่ดำดินลำปางเนี่ยเพิ่งคุยสายหน้าใหม่ไปแต่วานนี้นะไปเมื่อวานนี้นะคะวิชามานะคะงานจากพี่เทพอุเทนพรหมินทร์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเนี่ยทั้งที่ฟังอยู่นะคะทางวิทยุทางออนไลน์นะคะทางFacebook Live ด้วยนะคะตอนนี้แล้วก็รวมถึงสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่โทรเข้ามานะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีวันอาทิตย์นะคะขออนุญาตทายอินด้วยสำหรับวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะจัดรายการร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์นะคะวันนี้ไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่านะ

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: วิสัชนา
3: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3ผลงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังขาแห่งความคิดถึงทั้งหมดเลยเป็นเพลงที่แบบว่าอยากจะมอบให้นะคะเราไม่เจอกันถึง4วันเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมคิดถึงกันหรือเปล่านะคะ3ผลงานเพลงค่ะขอโทษที่คิดถึงนี่ก็เหมือนว่าเราไม่ได้เจอกันนะขอโทษที่แบบโอ๊ยคิดถึงคุณผู้ฟังมากจนเกินไปแต่ว่าไปทำภารกิจมาเนาะก็เลยไม่ได้มาจัดรายการโอ้สี่วันเต็มๆเลยนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะขอโทษที่คิดถึงไปแล้วเนาะคิดถึงใจจะขาดนี่เห็นไหมอ่อนปะอ่อนที่สุดในโลกแล้ว จากชัยโยธนวัฒน์นะคะและปิดท้ายด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางจากโกไข่นายสนนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วจ้ามาแล้วเป็นยังไงกันบ้างถึงขั้นว่ามีคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาที่สถานีเพื่อมาถามว่าเมธิชามาได้ยัง ใช้คำว่าจะมาได้ยัง เออมาแล้วจ้ามาแล้วนะคะเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างจ้าสบายดีไหมคะมีคนบอกว่าโอ๊ยวันนี้ห้องเรียนเต็มเลยนะขอไปนั่งข้างหน้าแทนนั่งข้างหน้าก็ได้นั่งข้างหลังก็ได้นั่งกลางใจก็ได้นี่ไม่อยู่หลายวันขออ้อนนิดนึงได้หรือเปล่าล่ะนะเราไปไหนล่ะนะก็มีคนพิมพ์มาถามเยอะมากเลยนะคะก็ฝากด้วยนะกับงานละครนะคะเป็นละครเทิดพระเกียรติชื่อเรื่องว่าพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์นะคะก็ฝากด้วยเป็นผลงานเพลงไม่ใช่เพลงเป็นผลงานละครนะคะที่ถ่ายกัน5วัน5คืนโดยที่แบบว่านอนสต็อปเลยเหนื่อยไหมก็สนุกดีค่ะก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆนะคะที่แซวกับพี่พิมพ์ดาเมื่อวานนี้บอกว่าเนี่ยน้องเมย์ไปถ่ายละครใช่ไหมอยู่กลางป่า16ชั่วโมงคุณผู้ฟังคิดดูโอ้คือแบบยุงทั้งนั้นเลยก็มานั่งคิดเหมือนกันนะในระหว่างที่เรากำลังถ่ายละครนะคะก็นึกขึ้นได้ว่าคนที่อยู่กลางป่านานๆจะมีใครบ้างนะก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะพี่ๆตัดยางคุณผู้ฟังที่เขาฟังผลงานเรานั่งฟังเราจัดรายการเนี่ยยุงเยอะหรือเปล่าเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะเขาอยู่กันยังไงนะเพราะว่าเราอยู่แค่วันเดียวเรายังจะแบบยุงจะหามาเอาจริงๆถ้าหนูหายไปก็คือไม่มีใครนะโดนยุงลักขโมยพาตัวไปแล้วโอ้ยจริงๆอะแบบแค่เขาบอกว่ายุงเนี่ยมันจะอยู่กับคนที่อะไรนะหนึ่งคือไม่อาบน้ำใช่ไหมอันเนี้ยหนูบอกเลยนะต่อให้อาบน้ำอ่ะฉ่ำแค่ไหนอ่ะก็กัดแล้วยุงชอบอยู่กับคนที่อะไรนะใส่อ๋ออุณหภูมิร่างกายสูงอย่างแบบเล่นกีฬามาใหม่ๆเหงื่อออกเยอะๆอย่างเงี้ยจะตอมดีนักแลใช่ไหมแต่พวกหนูก็คือถ่ายละครใช่ไหมถ่ายละครมันต้องวิ่งมันต้องแบบเปียงปังเปียงปังนิดนึงปุ้งปังปุ้งปังแบบอะไรนะบุกอะไรระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไรเงี้ยฟิลนั้นเลยอ่ะแล้วมันก็เป็นฟิลที่แบบว่ามันร้อนอ่ะแล้วมันโอ้ยุงนี่ก็สุดๆไปเลยนะคะยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะอยู่กลางป่ากลางเขากลางนู่นนี่นั่นนะคะก็ฉีดพวกยากันยุงหรือว่าอะไรอย่างนี้เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะฉีดดีกว่าหนูว่าอย่าเพิ่งแบบเขาเรียกไม่รู้ดิมันก็มีบางคนที่จุดใช่ไหมจุดแล้วไฟจะไหม้ไหมยังไงก็ดูด้วยนะระวังตัวด้วยนะคะมีพี่ทันขออนุญาตเรียกคุณพี่ทันวิชานะคะบอกว่าหน้านี้มันยุงเยอะอยู่แล้วน้องเมย์ใช่ไหมเพราะว่าฝนตกใช่ไหมแล้วก็พื้นมันก็จะแฉะแฉะชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่ำนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยอ่ะหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่วันนี้ใครที่คิดถึงกันมากๆโทรมาได้เลยนะคะ022481366เดี๋ยวจะมาดูคนที่บอกว่าคิดถึงเนี่ยดูซิว่าจะโทรเข้ามาในรายการเปล่าบอกหายไปหลายวันตามจริงๆเลยตามในอินบ็อกซ์ก็มีตามในข้อความก็มานี่ล่าสุดโทรตามก่อนเข้ารายการถามว่าน้องเมย์จะมาได้ยังอย่างเงี้ยอ่ะกับผลงานเพลงจากปวารีพรพิมลนะคะแสนดีแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วจ้าในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะคะหนึ่งสายหน้าไม้มาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะ
2: เต้ครับ
1: ไม่ได้เด็กชายอะไรนะ
2: ไม่ต้องฮะ
1: เด็กชายอะไรคะเด็กชายอะไรคะ
2: เ
1: อ้ยไม่เอาเด็กชายเอาเด็กชายอะไรคะ
2: เต
1: ้ไม่ให้พูดว่าเด็กชายเต้ยังอีกฟังมานานหรือยัง
2: ตั้งแต่ประถมแล้วครับพี
1: ่ตั้งแต่ประถมแล้วเหรออ
2: ืมยุคสี่อ้ายยุคกำพู
1: อ๋อแล้วตอนนี้อ่ะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ผมเหรออ
1: ืม
2: ปีหน้า30แล้วอ่ะ
1: คุยกันอยู่2คนจะไปถามใครได้แล้ว
2: เหรออ
1: ันนี้อยู่กับใครเนี่ย
2: อยู่กับน้องนั่งเล่นอยู่อ่ะ
1: ทำไมไม่หลับไม่นอนนะ
2: ปิดเทอม
1: ฮะตอนนี้อายุ30อ่ะนะ
2: อ๋อไม่น้องผมปิดเทอม
1: อ๋อแล้วเราทำงานอะไรอ่ะ
2: อยู่บ้าน
1: อยู่บ้าน
2: แต่วันเนี้ยก็พี่เมย์
1: อ่ะ
2: ช่วงนี้น้ำท่วมน้ำอะไรก็เห็นแล้วบ้านผมอ่ะเตรียมรับไว้อย่างดีเลย
1: ครับ
2: เรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรเอสเอ็มเอสก็แจ้งก็เรือเอสเอ็มเอสเขาแจ้งเตือนมาแล้วไง
1: อ
2: ่ะแจ้งเตือนทุกวันเมื่อวันก่อนช่วงประมาณช่วงฝนตกตอนเนื่องอ่ะแจ้งเอสเอ็มเอสแต่เขาแจ้งเตือนว่าริมแม่น้ำมันน้ำสูงตอนนั้นนะ
1: อืม
2: ก็คือว่าทุกคนเขาเตรียมไอ
1: ้กระสอบทราย
2: วัสดุให้เตรียมพร้อมอย่างเช่นอะไรไอ้อะไรข้าวของเครื่องใช้อะไปอยู่ที่ตู่บางทีก็อยู่แม่น้ำอ่ะ
1: ค่ะ
2: อยู่อะไรคืออยู่บ้านเนี่ยก็อยู่ตรงใช่แล้วริมแม่น้ำ
1: อือฮึ
2: ขนของแล้วก็มาของที่ยันที่วัดอ่ะ
1: ก็คือคนที่อยู่แถวๆนั้นมันมีเซลล์พอดแคสต์มาในพื้นที่บอกว่าเฮ้ยให้ยกของขึ้นจากแบบขึ้นที่สูงเดี๋ยวน้ำท่วมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: อ
1: ื
2: ม
1: ปรากฏว่า
2: ก็เตรียมรับไงครับ
1: เออแล้วมาไหม
2: มา
1: ฮะ
2: เขามาจริงตอนคือแม่กองไง
1: พูดเหมือนไม่มาเลยสรุปก็คือท่วมใช่ไหม
2: เครื่องแม่กองเขาเปิดเครื่องไหน
1: สรุปท่วมไหมสรุปท่วมไหมอันนี้คืออยากรู
2: ้ไม่ท่วมแค่แบบปลาท่วมริมแม่น้ำ
1: ท่วมถึงริมแม่น้ำแล้วบ้านเราอ่ะท่วมไหม
2: ไม่ท่วมครับพี
1: ่แต่ว่าคนของขึ้นไปแล้ว
2: สิ่งนี้คือพวกผู้ใหญ่พวกอะไรเขาก็เตรียมเราไว้อย่างดีเนี่ย
1: ครับ
2: อุดรูเตรียมไว้อย่างดีก็ตอกทรายบ้างให้เตรียมขึ้นของที่สูงทุกคนก็เตรียมรับไว้อย่างดีไงก็ตอกทรายบ้างแล้วก
1: ็แล้วยังไงต่อ
2: ก็นี่แหละ
1: เอ้าแล้วจุดมุ่งหมายของการเล่าเรื่องนี้
2: คือผมเห็นเลยเนี่ยเห็นสะพานอ่ะ
1: ค่ะ
2: ที่บ้านผมอ่ะ
1: ค
2: ือตาสาวอ่ะจุ่มมิดอ่ะ
1: เออแต่บ้านเราไม่ท่วม
2: แต่ว่าตรงนาฝั่งหนูน่ะท่วม
1: ฝั่งหนูนะฝั่งไหนพี่ไม่ได้อยู่บ้านข้างบ้านเธอเนอะ
2: คุกแถวพวกตะมองเขาใหญ่อ่ะโดนหมดเลยดอนแม่แดงก็โดน
1: แล้วบ้านเราอยู่อำเภออะไร
2: ธรรมกาล
1: แล้วตำบลอะไร
2: ผมตึก
1: แล้วตอนนี้น้องก็ยังไม่นอนด้วยใช่ไหม
2: นางลินพอปรับอยู่
1: แล้วตั้งใจว่าจะนอนกี่โมง
2: รอจนกว่าน้องผมจะนอนอ่ะ
1: โอเคน้องอายุเท่าไหร
2: ่ม.2
1: ม.2
2: แล้วพี่
1: ครับ
2: ขอถามนิดนึงว่าถ้าไม่มีเทเบิลแคสจะดีไหม
1: ถ้าไม่มีจะดีไหม
2: เทเบิลแคสอ่ะ
1: อ่ะแล้วเราคิดว่ายังไง
2: ก็ดี
1: อ้าวแล้วถามพี่แล้วพี่คิดว่าพี่จะตอบว่าอะไร
2: เทวะแล้วแจ้งว่าพอเวลามีเหตุปีภัยพวกน้ำท่วมมีอะไรอย่างเงี้ยดีไหมพี่
1: อ่ะแล้วหนูก็ดีไหม
2: ก็ใช้ได้อะพี่เตือนล่วงหน้าไว้ก่อนไงพี่ตอนนั้นผมเนี่ยตอนฝนตกความเรื่องอ่ะ
1: อืม
2: ความฝนตกความเรื่องคือเนี่ยเซวอาจจะแจ้งเตือนว่ามีน้ำจากริมแม่น้ำแม่กอ
1: เพราะฉะนั้นตั้งแต่เราเล่ามาว่ามีเหตุการณ์ก็คือปพ.เนี่ยเขาส่งเซวอาแคสมาบอกว่าให้ขนของขึ้นที่สูงจากนั้นพวกเราก็เลยเอาของขึ้นที่สูงสรุปก็คือน้ำท่วมแค่ริมแม่น้ำแต่ว่าไอ้ตรงที่เหลือน่ะก็คือไม่ท่วมแต่ว่าเราก็คือเอาของขึ้นไปแล้วแล้วก็ถามพี่ว่ามีเซลล์พอแค่ดีไหมก็ดีกว่าเข้าของเสียหายถูกต้องไหมคะ
2: ถ
1: ู
2: ก
1: อ่ะแล้วสรุปทั้งมวลเนี้ยเราอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: จ
1: ี
2: หอย
1: จีหอยไม่เกี่ยวอะไรกันนะ
2: พี่ฟังแล้วมันแกงว่นนะพี
1: ่โอเคทั้งหมดที่เล่ามาเกี่ยวกับน้ำท่วมก็คืออยากฟังเพลงจีหอยโอเคได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้ว
2: ได้
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ตัวเองอะพี
1: ่ฮะ
2: มอบให้ตัวเอง
1: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะหมดเวลาแล้วนะ
2: คร
1: ับ
2: พ
1: ี่ค่ะขอบคุณครับ
2: จะโทรมา
1: วันหลังโทรมาเตรียมเรื่องให้ครบเลยนะเพราะว่าเวลามันน้อยเราคิดไว้เลยว่าเราจะพูดอะไรโอเคไหมครับสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะดึกแล้วนะคะเราไปนอนกันเถอะล้อเล่น ตื่นก่อนตื่นก่อนตื่นก่อนก่อนที่จะไปนอนเราก็ต้องแบบหันไปมองที่เตียงสักนิดนึงแล้วก็พิจารณาว่าตอนนี้ผ้าปูที่นอนของเรามันนุ่มสบายจริงหรือเปล่าเอ๊ยถ้ายังไม่จริงน่ะหันไปอีกสักนิดนึงหันมาทางนี้แล้วฟังทางนี้นะคะเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราก็จะได้มีความสดชื่นมากขึ้นนะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยผ้าปูที่นอนชั้นดีแล้วแล้วอยากจะส่งมอบการนอนหลับที่มีคุณภาพส่งมอบของขวัญที่ดีให้นะคะก็สามารถนี่เลยอเมนด้านะเป็นเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะเป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยัดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายไม่เขาเรียกว่าไม่มีไรฝุ่นอย่างนี้นะไม่สะสมเชื้อโรคนะคะให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติก็คือการที่เป็นผ้าไมโครเนี่ยคำว่าไมโครมันคือแบบละเอียดมากๆในการถักทอนึกออกไหมเออมีคุณสมบัติที่ทำให้เนื้อผ้าเนี่ยมันนุ่มลื่นไม่ยับยากด้วยเออแบบว่าจะแบบขยงขยำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยับไงเออยับยากยับยากนะคะเย็นสบายผิวแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือผ้านวมของเราเนี่ยเป็นผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนนะคะเปลี่ยนห้องนอนของเราได้แบบ2สไตล์ด้วยกันในเซตเดียวเลยนะ1ก็คือแบบ Midnight Forest ค่ะเป็นลายดอกไม้ป่านะ Forest ที่แปลว่าป่าเลยแหละโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะคะแล้วก็อีก1ลายด้วยกันคือ Sweet Carnation ค่ะเป็นลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลนะคะอ่อนโยนเหมาะสมกับคนรักความหวานแล้วก็แบบช่วยให้ดูอบอุ่นผ่อนคลายหลับง่ายแบบนี้นะคะเวลาที่อ่ะถ้าอย่างเราเรียนมาพวกเรียนออกแบบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าห้องนอนที่ทำให้ดูแบบทึบหน่อยมันจะทำให้หลับง่ายด้วยนะจริงๆเออโปรแรงนะคะรับเทศกาลปีใหม่ค่ะอแมนด้านะคะผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยจ้าเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงดีกว่าดีกว่าดีกว่าอยากคุยอ่ะอยากคุยด้วยสวัสดีพี่ยาย่าค่ะพี่เลิฟนะคะเขาสวัสดีกันเองอยู่เมื่อกี้แอบเห็นไปนอนแป๊ะๆบอกว่าทักทายกันที่ชาไปนอนแล้วไปนอนกันพอฟังผ้าปูที่นอนรู้สึกแบบอุ๊ยอยากไปนอนทันทีเลยนะเหมสวัสดีพี่บุญยงนะคะบอกว่าขอเพลงแค่หมู่จากอุ้มอิ่มด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนครูเมย์สอบผ่านบ่จ้าอ๋อถ้าไปสอบผู้ประกาศผ่านแล้วค่ะนะคะแล้วก็มีพี่เดียวดายนะจ๊ะไม่เดียวดายแล้วล่ะถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยแบบดีเจพูดไม่หยุดเลยนะคะบอกว่าน้องคนดีจีหอยนะสวัสดีค่ะพี่สายหมอกด้วยนะพี่สุภวัฒน์ค่ะบอกว่าสอบได้ไหมครับผู้ประกาศสอบผ่านอยู่ค่ะสอบผ่านอยู่เออแต่ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันเพราะว่ากรรมการแต่ละชุดไม่เหมือนกันเนาะชุดบางชุดนี่ก็คือแบบตกไปเกินครึ่งอีกชุดนึงก็ผ่านมันแล้วแต่กรรมการอะเออว่าเขาจะเคี่ยวขนาดไหนของหูเคี่ยว โอ้ชิวเฉียดใจจะเสียแล้วเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนที่เก่งมากๆก็โอ้คะแนนแบบขนลุกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ประจบนะจ๊ะพี่ดาวพระสุขน้องไบพี่เจี๊ยบนะคะบอกว่าไปไหนมาจ๊ะคิดถึงจ้าไปถ่ายละครมาค่ะนะคะแล้วก็มีพี่น้องแวนน้องแวนอยู่บอกว่าพี่เมย์อยู่กลางป่าพี่เมย์ละทิ้งการเป็นมนุษย์กลับคืนสู่การเป็นวานอนอะไรอะแวน เดี๋ยวเหอะสวัสดีพี่หนูพินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่หนูเจริญด้วยนะพี่ประสิทธิ์นะคะพี่สุดารัตน์นะบอกว่ายายแก้วสมาชิก4ยายค่ะแล้วยายคนอื่นๆไปไหนคะทำไมมายายเดียวล่ะคะสวัสดีพี่อะไรนะเทนทีมใช่ไหมสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีพี่คำเหมาเหรอคำเหมา อ๋อแต่ขอไข่อะก็ต้องคำเหมาปะเออมีคนบอกว่าไมโครไม่ใช่นักร้องนะครับสวัสดีพี่เจ้านกด้วยนะจ๊ะทักทายน้องแชมป์โชคชัย4ค่ะสวัสดีทุกๆคนทั้งทุกๆแอปพลิเคชันเลยนะมีใครอยากจะรายงานตัวก็พิมพ์กันเข้ามาอีกก็ได้นะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่มหานครไลฟ์กันนะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับเพลงนี้ค่ะแฟนเก็บร้องโดยน้องแบมพิชยานินนะคะเพิ่งจะไปร้องร่วมกิจกรรมกับเราในที่จังหวัดปทุมธานีในวันที่ผ่านมาเนาะสวัสดีพี่ละมุนเมฆค่ะบอกว่าเคยสอบผู้ประกาศ2ครั้งค่ะถึงจะผ่านโหดมากค่ะโหดจริง หนูใจเสียตั้งแต่ลดสัญญาณกันขโมยหนูดังแล้วหนูไม่มีเวลาอ่านสอบที่เขาให้เตรียมตัวก่อนสอบแล้วอะมันอุตส่าห์แจกชีทให้ซ้อมอ่านใช่ปะรถสัญญาณรถดังอยู่นั่นน่ะดัง3รอบแล้วหนูเดินขึ้นเดินลงชั้น8ชั้น1ชั้น8ชั้น1คิดดูดิหนูเสียเวลาไปกี่นาทีอะใจเสียแล้วตอนนั้นน่ะสวัสดีพี่รัชนนท์ด้วยนะคะพี่เกรียงศักดิ์สวัสดีค่ะพี่บุญยฤทธิ์บอกว่าไปเรียนพูดมาไปเรียนพูดมาจากไหนคะพูดเก่งมากๆนะคะอ๋ออันนี้ไม่ต้องเรียนค่ะอันนี้ไม่ต้องเรียนพูดเป็นต่อยหอยแต่เล็กละ อ่ะแฟนเก็บนะคะ
3: ขออนุญาตช้าๆก่อนวันนี้เอาเพลงฮิตๆมาฝากทุกคนด้วยนะคะ
4: อาทิตย์เดือนตุลาคม

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านุ่ม2 โทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบาย

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: าแล้วได้เวลากอดตัวเองกันแล้วค่ะฮิไม่ได้กอดตัวเอง4วันรู้นะรู้นะว่ามีคนไม่ทำมาการแขนออกนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นกำลังใจเป็นเซฟโซนให้ตัวเองบ้างอย่ามัวแต่ดูแลคนอื่นนะคะดูแลจิตใจตัวเองด้วยนะดูแลจิตใจความรู้สึกของตัวเองอย่าให้ใครเนี่ยมาทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองอย่าให้ใครทำลายอุดมการณ์ของตัวเองและอย่าให้ใครมาทำลายเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเช่นฉันต้องการที่จะมีเงินหมื่นล้านบาทเนี่ยอย่าให้คนอื่นมาบอกเฮ้ยเพอร์เจอร์หนูเพิ่งไปเจอเพื่อนมาวันนี้ก่อนที่มาจัดรายการนะคะหนูได้ทราบว่าเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักเรียนหลังห้องที่แบบว่าวันๆนี่แทบไม่ทำงานไม่ทำการไม่ลงไม่เรียนไม่อะไรเลยอ่ะเออแต่ว่าพอเขากลับขึ้นมาขยันแล้วก็มีเป้าหมายนะเขาก็พูดกับเพื่อนๆเล่นๆว่าแบบเมื่อก่อนคุณครูจำได้ว่าในห้องเรียนครูเขาจะถามใช่ไหมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรไอ้นี่มันตอบว่าอยากเป็นคนรวยเออแล้วเพื่อนก็ขำกันคือนึกว่ามันเล่นมุกหรือว่ามันกวนประสาทอาจารย์อะไรเงี้ยมันก็ขำๆกันปรากฏว่ารับล่าสุดไปนั่งคุยกันไปนั่งเจอกันนู่นนี่นั่นนะคะก็นั่งคุยถึงเพื่อนคนนี้กันก็ถามว่าเอ้ยได้ตามคนนี้บ้างไหมเราก็บอกว่าคนไหนนะบอกไอ้นั่นไงที่มันบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นคนรวยอ่ะเราก็บอกเออแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงดีไหมโอเคไหมเวิร์กไหมก็บอกว่าเออเนี่ยพอดีว่าหนูเรียนสถาปัตย์กันใช่ไหมเออเขาก็มีคนหนึ่งที่ไปเรียนแบบอินทีเรียอะไรเงี้ยออกแบบภายในแล้วก็ไปทำงานอยู่บริษัทนึงปรากฏว่ามีพี่ที่บริษัทอะลาออกไปเขาก็เลยต้องรับหน้าที่ทั้งหมดในบริษัทนั้นด้วยคนเดียวเออเหมือนภาระมันตกอยู่ที่เขาอะมันก็เลยได้ฝึกปรือตัวเองใช่ไหมกลายเป็นว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้ววันนึงก็บริษัทเนี้ยก็ไปทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างมีเงินนะแล้วเพื่อนหนูก็ไปนั่งไปทำบ้านเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการบอกต่อกันบอกต่อกันไปบอกต่อกันมาล่าสุดรับโปรเจกต์กำไร500ล้านกำไร500ล้านนะเธอเออจากเด็กที่แบบอยู่หลังห้องพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาไหนเลยเรียนมั่งหลับมั่งส่งงานมั่งไม่ส่งงานบ้างส่งอาจารย์มั่งไม่ส่งบ้างอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่พอเขาแบบขยันขึ้นมาตั้งใจขึ้นมาเห็นป่ะเฮ้ยเพื่อนเราเป็นไฮโซไปแล้วอ่ะเออเรายังขยันทำงานกันต่อไปอยู่เลยอ่ะนั่นแหละสุดท้ายแล้วนะคะอย่าดูถูกความเขาเรียกว่าเป้าหมายของตัวเองแล้วก็อย่าให้ใครมาดูถูกเป้าหมายของเราด้วยนะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมนะคะน้องเมย์ก็นึกขึ้นได้อยู่เรื่องนึงเขาบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีคำว่ากลุ่มเปราะบางใช่ไหมหลายคนถามว่ากลุ่มเปราะบางคืออะไรคือใครทำไมต้องมีกลุ่มเปราะบางด้วยกลุ่มเปราะบางคือใครนะคะคือคนที่ต้องการการได้รับการดูแลเป็นพิเศษเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหญิงตั้งครรภ์อย่างเงี้ยเด็กเล็กนะคะตั้งแต่แบบ0ถึง5ปี0ถึง5ปียังถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่นะนะคะหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังเหล่านี้คือต้องการการดูแลเป็นพิเศษเวลาที่เขาขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือออกจากพื้นที่หรืออะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางนั่นหมายถึงกลุ่มนี้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยการส่งอาหารอาจจะล่าช้าเพราะเขาก็ต้องเลือกชีวิตคนก่อนที่จะเลือกอาหารเนื้อไหมมีบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะกู้ภัยทำไมถึงไปตรงนั้นทำไมไม่มาตรงนี้ทำไมไม่เสิร์ฟอาหารก่อนคนหิวจะแย่แล้วนะแต่ว่ามันมีคนที่ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันจะส่งผลกระทบถึงแก่ความตายได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเลือกกลุ่มเปราะบางก่อนเสมอนะคะส่วนเวลาที่ก่อ

อนและหลังระหว่างน้ำท่วมต่างๆเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมเลยจริงๆนะคะก็จะเป็นพวกเอกสารสำคัญเนาะอุปกรณ์การช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์ไม้เท้าวอล์กเกอร์บูธหรืออะไรก็ตามอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่เนาะแล้วก็เตรียมเกี่ยวกับเรื่องของยาประจำตัวยารักษาโรคเมื่อไหร่ก็ตามที่มีประกาศแบบเซลล์บอร์ดแคสแบบเมื่อกี้นะที่น้องเขาบอกเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคืออะไรคะอาหารและยาเนาะดังนั้นก่อนที่จะไปนึกถึงทรัพย์สินเงินทองทองเทิงอะไรไม่รู้แหละสิ่งที่ต้องเก็บดีๆเลยและต้องมีเอาไว้นะคะว่าเนี่ยก็คืออาหารและยาจริงๆเนาะแล้วก็พวกเตรียมอพยพอะของเตรียมอพยพทั้งหลายแหละพวกกระเป๋ากันน้ำนู่นนี่นั่นกะละมังลอยน้ำเผื่อเอากระเป๋าวางบนกะละมังอะไรเงี้ยแล้วตัวเดินไปแต่ถ้าน้ำมันเชี่ยวมากเชี่ยวกรากเนี่ยไม่แนะนำนะคะหนูเห็นหลายครั้งแล้วพยายามจะลุยน้ำออกไปทั้งที่มันเชี่ยวแล้วเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราต้านน้ำไม่อยู่บางทีไปเลยเด้อแค่แวบเดียวเท่านั้นหายเลยเด้อนะคะแล้วการช่วยเหลือมันจะยากมากขึ้นนะคะแล้วก็เอาชีวิตของกู้ภัยไปเสี่ยงด้วยสุดท้ายแล้วอ่ะบุคลากรการแพทย์หนึ่งคนน่ะเขาสามารถดูแลคนได้อีกหลายคนก็ให้เขามีชีวิตอยู่ต่อก่อนเนาะเขาจะได้ไปช่วยคนอื่นต่อไปนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะแดนหนุ่มสาวผู้ร้าวรานคนขอนี่กำลังอกหักหรือเปล่าหรือเครียดอะไรมากับผลงานเพลงนี้นะคะมารีฮวนน่าจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงค่ะชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะโทรมาได้เลย022481366จ้า

เวลาที่ดวงใจหดหู่จะได้ใครมาดูมาบอกทางคนจนคนรวยย่อมจะมีช่องหาที่เคลือบคลางแคลงใจและดังดังคือทำนองล่องลอยในสายลมบอกความคมและต้อยตา

ใจหดหู่จะได้ใครมาดูมาบอกทางคนจนคนรวยย่อมจะมีช่องหาที่

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้

0: ไอราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห้าม
1: าชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมธิชานะคะรับช่วงมาจากช่วงที่แล้วพูดอะไรอ่ะรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครูบี
1: แนะนำตัวหน่อยจ้า
2: อ๋อนักเรียนติ๊กครับผม
1: เด็กชายอะไรนะ
2: เด็กชายติ๊กครับผม
1: พี่ติ๊กติ๊กถูกอ่ะเนาะ
2: ครับถูก
1: เป็นยังไงสบายดีนะ
2: สบายดีครับ
1: สบาย
2: แล้ว
1: โอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหลับแป๊บหนึ่ง
2: ได้แก้วหนึ่งใบกาแฟหนึ่งถ้วย
1: จำได้ป่ะจำได้ป่ะ
2: จำไม่ได้จำ
1: แก้วหนึ่งใบใส่ความ
2: ตามห่วงใหญ่อะ
1: หนึ่งช้อนความคิดถึงอีก
2: ความคิดถึง
1: อีกหนึ่งอีกหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งก้อน
2: หนึ่งก้อน
1: ดื่มก่อนนอนจ้ะฝันดีโอ้ยดื่มก่อนนอนจะตาสว่าง
2: สอบเป็นไงบ้างครับ
1: อะไรนะคะสอบผ่านแล้วค่ะ
2: กลับไปได้นอนไหมล่ะ
1: อะไรนะ
2: กลับจากทำอะไรเรื่องแล้วกลับไปได้นอนไหมล่ะ
1: ไม่ได้นอนค่ะก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแหละจัดรายการเสร็จตีสองก็จะทำนู่นทำนี่ต้องไปถึงที่นู่นเจ็ดโมงแล้วหนูโอ้ยนั่งนั่งเบอร์อยู่อ่ะตอนแรกก็คิดนะว่าไม่ผ่านก็ทำใจแหละเพราะว่าคนอื่นเขาก็ผ่านแบบต้องสอบหลายรอบถึงจะผ่านอย่างเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าแบบครั้งนี้มันเป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะเพราะว่าเวลามันเข้าห้องอัดอ่ะมันเครียดหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าห้องอัดแบบอึดอัดอ่ะห้องอัดสมชื่อเลยมันอึดอัดแล้วมันเหมือนพูดมันต้องพูดเป๊ะตามนั้นลองอ่านหนังสือแล้วให้สักแบบหนึ่งหน้ากระดาษอะเราให้เป๊ะทุกคำโดยที่ห้ามหลุดห้ามผิดห้ามอะไรเนี่ยเพราะการที่ผิดหนึ่งคำเขาติ๊กเป็นคะแนนหมดเลยอะรอเรือรอลิงคำควบกล้ำคำว่าปลอบใจคำว่าอะไรเงี้ยหรือว่าพระนามของเชื้อพระวงศ์อะไรเงี้ยมีหลายคำที่ยากๆ
2: แล้วเมย์ไอ้จูดจี้ออกสองมทช่องเก้าเลยเหรอ
1: ค่ะแล้วบ้านหนูอยู่ลำลูกกาคลอง5 คิดดูแล้วกันจัดรายการเสร็จขับลำลูกกาแล้วก็กลับมากสทช.ชีวิตวันที่สอบอ่ะก็คือแบบโอ้โหตาปรือตาเบือ แล้วอย่างที่แล้วที่หนูเล่าอ่ะว่าพอไปถึงปั๊บเป็นไงรถหนูดังเขาแจกข้อสอบมาให้พร้อมอ่านแล้วมันมีเวลาจำกัดในการซ้อมอ่ะแล้วรถหนูเนี่ยยังดังอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้แก้เลยหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรระบบไฟมั้งมันหรือเซ็นเซอร์มันรวนมันช็อตไม่รู้อ่ะมันจะแบบสัญญาณการขโมยมันจะดังตืดตืดตืดตืดตลอดเวลาแล้วเหมือนเขาคงรำคาญอ่ะมันคงดังหลายครั้งแล้วเขาก็ขึ้นมาตามไงบอกว่าน้องไปจัดการรถสิเราก็ลงไปแล้วก็ไปกดตึ๊ดกดแบบปลดล็อกแล้วก็ล็อกแล้วเราก็เดินขึ้นมายังไม่พ้นลิฟต์ชั้น8เลยดังอีกแล้วดังอีกแล้วเจ้าหน้าที่ขึ้นมาใหม่น้องๆๆดังอีกแล้วดังอีกแล้วอ่ะลงไปคราวนี้หนูเลยกดแบบปลดล็อกแบบประตูไม่ต้องล็อกอ่ะ
2: ประตูไม่ต้องล็อก
1: แล้วหนูก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกจอดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีใครเอาไปหรอกก็แบบกดแบบไม่ล็อกไปแล้วหนูก็เดินกลับขึ้นมาเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตามอีกบอกว่าดังอีกหนูแบบโอ๊ยไม่ได้อ่านสอบเลยแล้วพอขึ้นมาอีกทีเขาเก็บกระดาษแล้วอะเศร้าไหมล่ะ
2: ดังสามครั้งเหรอ
1: ดังสามครั้งค่ะจนหนูส่งกุญแจรถให้เขาอะแล้วบอกว่าพี่เอาไปเลยเอาไปเลยช่วยกดให้ดีถ้ามันดังอีกพี่กดให้หนูเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่ไหวอะหงุดหงิดเนี่ยแล้วพอมันไม่ได้อ่านเนี่ยไม่ได้ซ้อมเนี่ยหนูก็เลยคิดแล้วว่าผิดกระจายแน่ๆอะอย่างเราอ่านของขึ้นวิทยุอ่ะเรายังอ่านไปมีคำว่าขะได้มีคำว่าอะไรอย่างงี้ได้แต่ของเขาไม่ได้เลยนะไม่มีคำว่าขะเราห้ามขะมันไม่มีในกระดาษห้ามอย่างเช่นแบบเขาก็จะเขียนว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเมี่ยงคำคืออาหารไทยชนิดหนึ่งเราก็ต้องอ่านตามนี้จะมาแล้วเมี่ยงคำก็คืออาหารไทยชนิดหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยไม่ได้เราจะเติมนะคะลงไปไม่ได้
2: มีทางเสียงใช่ไ

0: เออแบบคำแบบพระราชกรณียกิจอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบพระราชเออจะมาแบบพระราชกรณียกิจก็ไม่ได้
1: โอ้โห
0: น้ำตาจะไหลอ่ะจังหวัดนั้น
1: สุดแล้ว
0: เออชาวต่างชาติเขาก็บอกคนไทยอ่ะเก่งมากเลยนะอ่านหนังสือที่มันติดกันได้ยังไง
1: ใช่ใช่
0: เออเนาะเพราะปกติเราจะเราเคยสังเกตคำภาษาต่างประเทศป่ะภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันจะเป็นคำหนึ่งคำว่า thank you อ่ะยังวักเลยthank แล้วก็ you ก็ you thank you อ่ะ thank you ยังวักเลยอ่ะแล้วคนไทยอ่ะอ่านคำว่าอย่างเงี้ยโชคดีที่ได้เป็นดาราอย่างเงี้ยมันก็จะแบบติดกันอ่ะแล้วชาวต่างชาติเขาถามว่าแล้วคนไทยอ่านออกได้ยังไงอ่ะมันไม่มีวักสักตัวเลยเออยาก
1: ไอ้น้องเมย์ไปถ่ายละครเรื่องอะไรครับ
0: พระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์ค่ะ
1: เป็นละครเทิดพระเกียรติเหรอ
0: ใช่เป็นละครเทิดพระเกียรติของพระเนี่ยแหละพระราชินีพันปีหลวงนี่แหละ
1: อ
0: ๋อใช่ฝากดูด้วยนะแต่ยังไม่รู้นะว่าไปลงช่องไหนยังไม่รู้เหมือนกัน
1: หรออืมเออเราพ่อกับแม่ก็ดูละครทุกวันนั่นแหละ
0: อ๋อหรอแต่หนูไม่รู้ว่าช่องไหนไม่มันเป็นละครสั้นมันน่าจะมาแค่แบบฉากเดียวแต่แบบหมายถึงว่ามาแค่แบบช่วงสั้นๆไม่รู้ว่าละครจะประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนึงประมาณนี้มั้งเป็นซีรีส์สั้นๆแล้วก็คงลงในออนไลน์อะค่ะ
1: อ๋อ
0: เออหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาตั้งเป้าไว้ยังไงแต่เห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจุดเริ่มต้นอะคือเขาแค่เอามารวมตัวมาทำเพลงกันแล้วอยู่ดีๆพอเพลงมันมีครบเนี่ยเขาก็ทำเป็นละครขึ้นมาใช่แต่หนูว่า

0: ครนักแสดงจิตอาสาก็คือไม่ได้เงินอะไปฟรีอ่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นนักแสดงไม่ใช่นักแสดงแบบว่าอย่างนั้นด้วยนะเป็นเอ็กซ์ตร้าหมายความว่ามาแบบประกอบฉากเฉยๆอ่ะอาจจะเห็นแค่ไรหูอาจจะเห็นแค่ด้านหลังเห็นแค่ผมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบอารมณ์แบบนึกสนุกไง อยากไปอ่ะก็เลยแบบว่าสมัครไปแล้วพอเขาบอกว่าให้ลองส่งโปรไฟล์มาหน่อยสิส่วนใหญ่อ่ะคนที่เป็นเอ็กซ์ตร้าในเรื่องเนี้ยก็คือแบบไม่เคยเล่นละครมาก่อนกันเลยอ่ะใหม่มากๆอะไรเงี้ยก็เท่ดีก็เท่ดีสนุกดี
1: ถ่ายกี่วันครับ
0: ถ่าย5 วันรัวเลยค่ะ
1: ถึงว่าหายไปต้อง2 วัน
0: ใช่เดี๋ยวมีคิวอีกทีวันที่16ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาจัดรายการทันหรือเปล่าแต่บอกเขาแล้วว่าเสร็จแล้วหนูขอชิ่งนะคะเพราะมันไม่มีค่าตัวอยู่แล้วหนูลารายการหนูก็เสียรายได้เนาะแต่ว่าทำเพื่อพระองค์เนี่ยทุกคนแบบสุดใจขาดดิ้นจริงๆนะคะก็สนุกดีแล้วก็เข้าใจจริงๆในกองถ่ายว่าคำว่าศูนย์รวมใจของไทยทั้งผองคืออะไรอ่ะเข้าใจจริงๆเพราะว่าในการถ่ายละครมันมีอุปสรรคเยอะมากๆแต่ว่าต่อให้แบบจะทะเลาะตบตีกันเรื่องบทเรื่องละครเรื่องอะไรกันยังไงอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะพอมันแบบเจอปัญหาทุกคนเขาจุดมุ่งหมายเดียวกันเลยคือทำให้งานมันสำเร็จทำเพื่อพระองค์ไม่ว่าจะโกรธใครโมโหอะไรกันยังไงมันหายได้เลยจริงๆอ่ะ
1: หายได้เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่มันแบบหนูเห็นกับตารู้สึกแบบมันจะจบที่คำว่าทำเพื่อพระองค์แล้วทุกคนก็จะแยกย้ายอ่ะแบบอ๋อโอเค อย่างนี้จริงๆอ่ะแปลกดีแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆที่ได้เพื่อนได้สนิทกับทุกคนโดยที่แบบ5วันเองอ่ะปกติละครมันถ่ายกันเป็นเดือนเนาะ
1: เป็นเดือน
0: อืม
1: รู้แต่ก่อนเป็นเดือนหลายเดือนแต่เดือนนี้มันก็ 2-3 เดือนมั้ง
0: อืมแต่ว่าเสียดายบทของหนูอ่ะจริงๆเขามาเพิ่มให้ทีหลังแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ผู้ใหญ่เขาเห็นศักยภาพเนาะเพราะว่าตอนแรกหนูกะมาแค่เดินผ่านกล้องเขาอุตส่าห์ให้มีบทพูดจริงๆเขามีบทนึงอ่ะให้แทรกด้วยแต่ว่าไม่ทันอ่ะเวลามันเที่ยงคืนแล้วมันก็ต้องกลับแล้วอ่ะก็เลยแบบว่าโอเคบทนั้นมันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เขาก็เลยต้องตัดออกก็
1: ม
0: ีก็เอาเหอะเอาให้เนื้อเรื่องมันผ่านไปได้เอาให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้บางทีแบบเรายังรู้สึกว่าโอ้ยฉากเมื่อกี้ยังทำได้ไม่ดีเลยแต่เวลามันจำกัดอ่ะมันต้องแบบมันต้องไปต่อแล้วเราก็จะแบบโอเคผ่านไปประมาณนี้นะคะอ่ะมาขอเพลงกันดีกว่ามาที่เรื่องของเราวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
1: แค่เพื่อนแค่มู
0: แค่มูตอนแรกหนูอ่านแว็บแรกหนูอ่านว่าแค่หมูอะไรอ๋ออุ่มอิ่มสิงมิวสิกได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแค่เพื่อนนะแค่หมูนะ
1: ครับผม
0: ครับมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ให้นัทจุ้ยหลักสี่แล้วก็ให้แฟน MM95 ทุกคนแล้วก็แฟนน้องเมย์ที่ชาด้วยเมย์ชนที่ชาเมย์ที่ชา
0: แอบเดี๋ยวเมื่อกี้วักสะใจหายเลยอ๋อแล้วก็มอบให้แฟนแล้วเงียบเออไม่มอบให้แฟนตัวเองบ้างแล้ว
1: แต่ยังไม่มี
0: อ๋อ
1: ใช่
0: ก็เมื่อกี้เห็นวักไงแฟนแล้วหายโอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
1: ตามน้องเมย์ไหม
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: ทันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยราอาห้า
1: และไอ้อัยราอาห้าร
0: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห้า
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห้า
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาวันนี้เราจะมาเป็นแค่คนที่รู้จักแต่ไม่ใช่คนรู้ใจนะจ๊ะเป็นแค่เพื่อนแค่คนคุยแค่หมู่จากอุ่มอิ่มสิงมิวสิกนะคะแค่เพื่อนจากเป็นแฟนเกือบจะเป็นแฟนละแต่เป็นแค่เพื่อนแหละเลยเป็นเพื่อนแทนนะคะจากแอนอรดีค่ะแค่คนคุยจากลำไย

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ส่งพัสดุนะคะจากธามธนาค่ะสังกัดจอห์นนี่มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยวิทย์ไมทองคำและเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกหลายวิทย์ซะเหลือเกินนะคะก็รวม2สายวิทย์นะคะ2คนมาช่วยกันคำร้องทำนองเรียบเรียงผลงานเพลงนี้นะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากจะให้ติดชาร์ตนะคะส่ง SMS มาได้เลยที่4689400ในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้น

0: บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเบที่ชาม
1: าส่งท้ายกันดีกว่าในชั่วโมงนี้นะคะมาอัปเดตราคายางด้วยนะจ๊ะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ86บาทคลองแงะ86บาทจังหวัดตรัง86บาทภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี87บาทนะคะเฉลี่ยอยู่ที่86บาท40สตางค์ยางลูกขุนค่ะ91บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วยขออภัย79บาท50สตางค์นะคะน้ำยาง87บาท50สตางค์ค่ะSMS วันนี้ขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะคะจริงๆก็เยอะเหมือนกันนะแต่ยังเยอะสู้เขาไม่ได้ขออีกหน่อยขออีกหน่อยนะคะแม่ๆช่วยกันส่งช่วยกันส่งนะคะบอกว่าเนี่ยน้องเมย์เพลงเมื่อกี้อยากให้น้องเมย์เต้นอยากให้น้องเมย์ฟ้อนจังเลยใจเย็นๆอย่าเพิ่งทำร้ายหนูตอนนี้อีกนิดนึงหนูจะหลับแล้วนะนะคะเดี๋ยวต้องขับรถกลับบ้านอีกเด้อนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วค่ะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากพี่กบทรงสิทธิ์ค่ะเติมไม่เต็มเนี่ยนะแต่ว่าอยากจะให้เติมน้ำในแก้วตอนนี้ก่อนนะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะแก้ว1ใบเสกความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดียังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกๆคนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: ไอ้บิน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามเพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นนักร้องบ้านนอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็มีเธอจึงมีฝันนะครับจากพี่ไผ่พงศธรสามเพลงจบไปทักทายครับกราบสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกพี่ CEO สวนยางพี่เกรียงศักดิ์นะครับพี่ปัญญาพี่คมคายพี่ประจบครับพี่สุดารัตน์พี่นงนุชนนครพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่มิตรชัยนะครับไอ้กว้างเดี๋ยวกูหามานะฮะน้องแชมป์สวัสดีครับผมมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่รามิดานะครับทักทายครับพี่สุนิสาทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของ

0: มหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิม022481366นะครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับน้องเมย์เรารับสายอยู่ตอนนี้022481366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอบคุณลูกทุ่งมหานครนะครับขอบคุณจากใจปวีแล้วก็พี่น้องชาวใต้นะครับอารองได้ชื่อกันครับ31นี้นะครับชุดใหม่พี่น้องอย่าลืมนะครับนะ

0: ขอให้พี่น้องชาวใหญ่นะครับมีความสุขทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวีแล้วก็ศิลปินทุกท่านนะครับขอบคุณไปยังลูกทุ่งมหานครนะครับที่ให้โอกาสกับพี่น้องชาวใต้วันนี้นะครับขอบคุณคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติด้วยนะครับโชคดีครับพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำ

0: อัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับฝากฟ้าจากพี่บาวี่นะครับตอนนี้เรามีหนึ่งสายพร้อมแล้วนะครับน้องเมไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องเพชร
0: สวัสดีครับพี่สีดา
1: ดีละจำพี่ได้แล้วเนี่ย
0: โอ้ยเสียงแบบนี้มีอยู่คนเดียวผมไม่ได้คุยกันนานมากเลย
1: น้องเพชรเอ๊พี่ก็มาแปลกใจว่าพี่ก็รักทุกคนเลยนะ
0: ทุ
1: กทุ่งมานครแต่พี่โทรติดต่อใครไม่มีโอกาสได้คุยกับใครเลยนอกจากน้องเพชรอ่ะ
0: โอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับสงสัยเขาเรียกว่าดวงเราสมพงกันหรือเปล่า
1: โอ้ยดวงพี่ แหมติดตามตั้งแต่เล็กๆเน
0: า
1: ะ
0: ขอบคุณมากมากครับ
1: น้องเพชรเป็นลูกผู้ชายใช่ไหม
0: ครับพี่
1: แล้วก็แม่ไปแล้วว่าไม่มีหลักเสาหลักอะไรโอ้พี่ก็เป็นห่วง
0: ขอบคุณมากมากเลยพ
1: ี่เป็นผู้ชายด้วยเป็นห่วงมาก
0: ครับพี่ขอบคุณมากมาก
1: พอได้ยินเสียงว่ามาจัดรายการนี่โอ้สบายใจแล้ว
0: โอ้ย
1: พ้นแล้ว
0: แค่พี่สีดาม
1: าพ้นวัยแล้ว
0: แค่มาติดตาม
1: พ้นวัยเป็นห่วงละ
0: ผมก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากมากเลยแล้ววันนี้พี่สีดาอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
1: ก็เป็นลูกกำพร้านะน้องเพชรกำพร้าแม่คุณแม่แต
0: ่
1: พ
0: ี
1: ่กำพร้าพ่อตั้งแต่อายุ7ขวบเนาะ
0: ครับ
1: ก็เลยมีจิตใจที่ว่าเป็นห่วงไปหมดทุกคนแหละ
0: ขอบคุณมากมากนะ
1: พี่เป็นลูกกำพร้าเป็นลูกกำพร้านี่เหงานะน้องเพชร
0: ครับ
1: ถ
0: ้
1: าใครมีคุณพ่อคุณแม่ดูแลให้ดีเถอะถ
0: ้
1: าเป็นลูกกำพร้านี่เรารับภาระตลอด
0: ครับพี
1: ่เราต้องคิดเองทำเองอะไรอย่างเงี้ย
0: เข้าใจเลย
1: ยิ่งคุณแม่โอ้โหไม่อะไรอ่ะเป็นที่ว่าอวยบ่อยๆแล้วก็ไปหาหมอบ่อย
0: ๆครับ
1: เราต้องทำงานตลอดเลยน้องเพชรเอ้ย
0: ครับพี่โอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับพี่สีดา
1: เป็นกำลังใจให้นะ
0: ขอบคุณมากๆครับ
1: ไม่ห่วงแล้วว่าน้องเพชรเลยวัยที่ว่าอันตรายไปแล้ว
0: ครับ วันนี้พี่สีดาอยากฟังเพลงอะไร
1: พี่ทอดจะกอดบ่ได้อ่ะ
0: พี่นางสิริพรเนาะ
1: พี่ทอดน้องเมย์ด้วยโอ้น้องเมย์นี่ก็เป็นเหมือนหุ้นส่วนเหมือนกันนะที่ติดต่อให้มีสัญญาออกหน้าไม้ได้มีน้องเมย์คนเดียวแหละ
0: โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลย
1: ฝากขอบใจน้องเมย์ด้วยนะ
0: ได้เลยครับผม
1: พี่สีดาแล้วก็ขอมอบให้ทุกเสียงทุกสายและพี่ฟังทุกดีเจอ่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้คุยอ่ะคุยกันได้กับน้องเพชรคนเดียว
0: ครับพี่สีดาร
1: ักหมดทุกคนแหละดีเจในคืนนี
0: ้ครับพี
1: ่แต่ว่าเราติดต่อคุยกันไม่ได้ไง
0: ครับ
1: เออน้องเพชรจ๋า
0: ครับ
1: พี่อยากบอกว่าพี่อ่ะใช้โทรศัพท์แบบรุ่นเก่าตึก
0: ครับพี่
1: พี่ไลน์ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็น
0: ครับ
1: ต้องโทรได้อย่างเดียวอ่ะ
0: รุ่น
1: มันโทรศัพท์รุ่นเก่าเนาะ
0: รุ่นแบบโนเกียอย่างเงี้ยป่ะพี่โนเกียป่ะ
1: รุ่นเก่าปุ่มอ่ะปุ่มกดปุ่ม
0: โอ้ยนานแล้วนะคลาสสิกมากเลย
1: แล้วมันไม่ใช่รุ่นใหม่อ่ะเป็นรุ่นใหม่เรายังไลน์ไปก็ได้อะไรก็ไปก็ได้แต่อย่างของพี่นี่ต้องโอ้รับเลยคุยเลยอะไรประมาณเนี้ยมันยากกว่า
0: ให้เรา
1: ใจเราคิดถึงแต่เราก็ติดต่ออะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ครับผม
1: อย่างกับคุยกับน้องเพชรนี่ถ้าไม่มีโอกาสคุยแบบนี้จะคุยไม่ได้เลยอ่ะ
0: เข้าใจเลยนะครับพี่สีดา
1: คิดถึงเราจะไลน์ไปบอกว่าเราฟังอยู่นะคิดถึงนะแต่ก็ทำไม่ได้ไง
0: เข้าใจครับผมแต่ว่าเรารู้สึกเราเข้าใจตรงกันเน
1: า
0: ะแค่นั้นพอแล้วนะครับพี่สีดาเดี๋ยวโบจะเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: จ้า
0: ขอบคุณมากๆครับพี่
1: น้องเพชรนะร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะจ้า
0: เช่นเดียวกันนะครับ
1: น้องเพชรจ๋าเสียงน้องเพชรก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันพี่ก็เป็น
0: ครับ
1: พี่ก็เป็นคอแบบอะไรอ่ะมันเจ็บบางทีมันก็แหบหายไปเองอะไรประมาณนี้
0: เข้าใจเลย
1: แต่น้องแบบว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นภูมิแพ้ไม่ได้เป็นอะไรแต่มันเป็นที่ในลำคอเราเองอ่ะ
0: ครับพี
1: ่
0: นะครับเดี๋ยวผมจะเพลงนี้ให้ฟังนะพี่นะ
1: จ้าจ้า
0: ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
1: อย่าเป็นห่วงนะจ้า
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
1: เล่นเพลงในคลื่นของลูกทุ่งมหานครนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมพี่สีดานะฮะพี่สีดานะครับจากสวนผึ้งนะครับอุ้ยไม่ได้คุยกันนานมากๆขอเพลงนี้ฮะขึ้นฮอดแต่กอดบ่ได้นะครับจากพี่นางสิริพรอําไพพงศ์ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผม

สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อน

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมจบไปนะฮะทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคลื่นนะฮะจากน้องแพรชนานะครับแล้วก็โดยสารมากับกำลังใจครับพี่เสถียรทำมือรอยยิ้มนักสู้นะครับพี่เซกโลโซฮิเล็กไฟนะฮะศรัทธานะครับทั้ง4เพลงครับจัดให้สวัสดีไปถึงลุงต้อยพี่จุ๊บแจ้งพี่ประสิทธิ์พี่อาทิตย์กำนันแดงพี่ณรงค์นะฮะพี่บุญยงพี่ณรมนพี่จุรีพี่ผู้ใหญ่วันพี่สำรวยพี่สว่างนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่พี่พายับนะฮะทักทายครับพี่ผู้ใหญ่วันครับพี่รวิกรพี่รมิดานะครับน้องแชมป์ไอ้กว้างนะครับสวัสดีพี่ดาวพระศุกร์ครับพี่คมคายด้วยนะครับพี่แกนจุฬาพรนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยกันพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวป้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: วิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะในช่วงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชร
3: สวัสดีครับคุณพี่สุนทรนะครับ
4: ครับ
3: พี่สุนทรโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
4: จากจังหวัดมหาสารคามครับอำเภอเชียงยืนครับ
3: มหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่ช่วงนี้
4: ก็ตอนนี้ก็เย็นสบายดีครับ
3: เย็นๆสบายๆเนาะ
4: ครับ
3: นะครับแล้วตอนนี้ทำไมพี่ถึงยังไม่พักผ่อนยังไม่หลับครับอยากรู
4: ้หลับไปแล้วแล้วตื่นมาฟังนะครับ
3: อ๋อตอนแรกผมนึกว่าทำงานอยู่หรือเปล่า
4: ไม่ได้ทำครับ
3: อ๋อก็คือหลับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เปิด95ฟังเลยเนาะ
4: ครับ
3: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
4: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ของตะกะแตนนะครับ
3: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ก็มอบให้แฟนขึ้น95ทั่วโลกทุกคนนะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็พิเศษให้น้องเมย์เมื่อกี้ที่รับสาย
3: ได้เลย
4: หลังไมค์แล้วก็ให้น้องเพชรด้วยครับ
3: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่จำสโลแกนของเราได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
3: มัน
4: ยาวครับ
3: มันยาวเนาะเข้าใจเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
4: ครับ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้าย
4: พันท้าย
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยารา
4: และไอ้ไอยารา
3: อ่าฮ่า
4: อ่าฮ่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮ่า
3: ถูกต้องครับพ่อพี่สุนทรเดี๋ยวผมจะไปเน้นฟังนะครับ
4: ครับ
3: ครับพี่ขอบพระคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับพี่สุนทรจากมหาสารคามไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้จากพิตกะแตนชลดานะครับอ่ะ4เพลงครับจัดให้เลยครับตามคำขอนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทับทั้ง4เพลงจบป้ายไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับจากพี่ตะกะแตงชลดาแล้วก็ผัวเก่านะฮะจากพี่สอนสินชัยนะครับโทรมาในฐานโทรมาในฐานะอะไรนะครับจากกาลเกตนะครับฮักพอกำกานะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนะฮะหวานใจของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะจัดไปทักทายครับไปถึงพี่บุญญากรนะฮะพี่หนูวันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วันวิสานะครับพี่สุมาลาพี่สุนีพี่สุภจิตนะครับพี่เกษมยาอ้อสามย่านะครับพี่อะไรนะพี่บงกฎใช่ไหมครับพี่บงกฎเนาะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นันทานะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บรรเทาบอกว่าตื่นแล้วครับในน้องเพชรตอนนี้ที่บุรีรัมย์ก็เย็นสบายจ้านะฮะทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook แล้วก็ทาง SMS นะครับ4689400อย่ารอช้านะฮะไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับในช่วงของจอกีวิทย์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมGreen Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับอ่ะตอนนี้ครับมีเพลงอะไรนะขอดูซิวันนี้เป็นเพลงคืนมหาอ้ายได้บ่อนะฮะบทเพลงจากไดมอนด์ฤทธิ์ที่ไกรนะฮะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์เวฟอภิรักษ์ครับเรียบเรียงโดยคุณดุ่ยเชียงรำนะฮะในช่วงของจอกคิวฮิตเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าคืนมหาอ้ายไดบอนะฮะบทเพลงจากไดมอนด์ฤทธิ์ที่ไกรครับ
0: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับไม่เป็นไรเลยนะฮะบทเพลงจากวงนูโวก่อนหน้านี้ครับมีพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาดีเจพิมดาของเราเนาะแล้วก็เอาที่สบายใจนะครับจากพี่บาวี่จัดไปทั้ง3เพลงครับทักทายไปถึงพี่ดาวประสุขด้วยนะฮะสวัสดีพี่สิริพักนะครับบอกว่าคิดถึงหน้าเวทีคราก่อนนะฮะนี่พี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าบอกว่าขอตัวบายก่อนเนอร์ดีเจเพชรก็กินยาแก้แพ้รู้สึกจะง่วงละบายละไปละเดินทางปลอดภัยนะครับได้เลยครับพักผ่อนเยอะๆนะครับหลับเยอะๆจริงๆน่าจะให้ทุกคนได้มีความสุขกันแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นันทาครับพี่สาวขามแล้วก็พี่ดวงใจนากาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมาสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงครับพี่บุญมียายออสสามย่านครับพี่อารมณ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุวรรณีครับพี่บุญญากรพี่บรรเทาครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะพี่สุชาดาด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่อยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ022481366นะครับตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่แล้วก็เพลงเมื่อกี้นี้ในช่วงของเพลงมหานครออลฮิตนะครับทั้ง4เพลงแนะนำกันก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพบรักที่ปากน้ำโพจากพี่หนุ่มมิเตอร์แล้วก็ฝากเพลงหอมแก้มจากพี่หลวงไก่อาสยามนะครับแอบรักแอบคิดถึงพี่ต่ายอรทัยคิดถึงนะครับพี่พีเสด็จนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจัดไปนะฮะทักทายครับไปถึงพี่นฤมลบอกว่ารายงานตัวชั่วโมงสุดท้ายจ้าตอนนี้โจ๊กเสร็จแล้วเปิดรับออเดอร์จ้าสั่งได้นะหยอกๆค่ะสั่งได้แต่ไปส่งไม่ได้ค่ะจริงหรือเปล่านะฮะแล้วเปิดโจ๊กแถวไหนนะฮะต้องถามก่อนสวัสดีครับไปถึงพี่บงกตทิพย์นะครับพี่สิริพักนะฮะอยากฟังเพลงจากใจต้นข้าวค่ะนี่พี่บุญเลี้ยนแล้วก็สวัสดีพี่แดงใจดีนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่แมวคนดีด้วยนะฮะพี่กันกล้วยพี่อนงจากพัดลุงกำลังตัดยางนะครับพี่ประสิทธิ์นะครับบอกว่าทางอสมทนครศรีธรรมราชวิทยุไม่มีเสียงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมฝากบอกทางสังกัดให้แล้วกันนะครับแล้วก็พี่สุภัตรานะฮะสวัสดีครับพี่ดาวพระสุขนะฮะพี่ดวงใจนักชิมานะครับพี่ติตินาศนะครับพี่พยาวนะฮะสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับพี่นรมนบอกว่าอยู่สงขลาจ้าอ่ะงั้นสั่งตอนนี้เลยอยากหิวโจ๊กอยู่พอดีนะครับมาส่งวันไหน มาส่งวันนี้หรือพรุ่งนี้นะฮะหรือว่ามะรืนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะกว่าจะเดินทางมาถึงนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่านะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างเพลงสบายๆขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับจัดไปฮะ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับโรคเด็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับจัดไปทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีครับไปถึงพี่บุญเรียนฮะพี่สิริพักครับพี่นรมนนะครับผมพี่สาวขาพี่บุญเรียนพี่บุญมีนะฮะพี่ศรีวัยพี่ดวงจันทร์พี่ชิชนุพงศ์นะครับนอกแสงแดดที่แผดเผานะฮะมาแล้วนะครับบอกว่าพี่เพชร Morning Crush Crew นะฮะมาแล้วมาแล้วพี่โอนะครับโอเอ็นดูอาโดอีดูอาเอดูอาโดเนาะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่กฤษณานะฮะพี่แต๋วสะพานใหม่อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะน้องเพชรเนี่ยถือมาออกกำลังกายสดชื่นค่ะจัดไปนะครับอย่ารอช้านะต้องออกกำลังกายเยอะๆนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่สุภิตครับพี่นนจันทร์พี่สุทินนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ปราโมทนะครับพี่ดาวพระสุขพี่สุปราณีนะครับสวัสดีพี่บอนวีนะครับพี่วีรศักดิ์นะครับมารายงานตัวฮะพี่สามารถนะครับพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
5: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รสอะ
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆครับที่รับชมรับฟังกันสวัสดีพี่สาครนะฮะพี่นันทานะครับพี่เยฮือครับพี่นกนะฮะน้องสายแดงที่แผดเผานะฮะพี่สุภัตราครับผมพี่บอลวีขอบคุณมากๆนะครับพี่ส่งข้อความกันมาเนาะเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะ14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมพี่พุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะกรุณาอย่าคิดถึงคนอื่นนะคะคิดถึงรายการนี้รายการเดียวข่าวเช้า95มาแล้วนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็เพจ Facebook LTM FM 95นะคะเออชานี้ทำไมรู้สึก มันมีอาการรู้สึกไม่ค่อยลื่นคอเท่าไหร่นะคะเออเจอฝนนี่หนึ่งเมื่อวานนี้นิดเดียวนะคะ เสียงเปลี่ยนนิดหน่อยสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เช้าวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ย15แล้วนะคะปาก็ไปกลางเดือนแล้วนะวันนี้15ตุลาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมเป๊ะเลยนะคะกับเราสองคนค่ะคุณจามอนกิจสาวภาด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นึงค่ะว่าวันนี้ท้องเสียเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาอาจจะสมองหน้าเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีหลังไมค์นะคะน้องเมย์รอสายอยู่022481366 022481366นะคะ1สายช่วงบอกข่าวเล่าความโทรมาได้เลยนะสำหรับใครอยากจะแสดงความคิดเห็นระบายความในใจเดือดเนื้อร้อนใจอยากจะให้ทางรายการเป็นคนกลางก็ว่าไปนะแต่ว่าจะแบบให้แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะบางทีมันก็หนักนะมันก็เป็นงานที่ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปแก้อะไรตรงนั้นได้ก็คือแค่แนะนำแสดงความคิดเห็นเสนอแนะให้ประมาณนี้นะคะก็โทรมาได้ค่ะ022481366นะคะพูดถึงฟ้าฝนกันก่อนเลยก็วันนี้ยังคงมีฝนนะคะตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเหมือนเดิมให้ระวังอันตรายนะจากฝนตกหนักแล้วฝนตกสะสมแล้วก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ

ที่จะไปเที่ยวหรือใครที่มีอาชีพเดินเรือชาวเรือทั้งหลายควรจะระมัดระวังนะคะตรวจสอบเส้นทางหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยน่ากลัวมากนะปีที่แล้วเราไปเกาะล้านช่วงที่แบบฝนตกหนักเลยนะคะพอเรือออกปุ๊บฝนก็เทกระหน่ำแค่เกาะล้านอ่ะมันไม่ได้ไกลมากเนาะจากตรงแหลมบาลีไฮไปเกาะล้านก็สักประมาณ40นาทีได้45นาทีพอฝนตกนะเรารู้สึกว่าเรือมันก็แบบโค้งๆนิดน้อยนะยังรู้สึกกลัวเลยอ่ะกลัวมากนะเป็นคนที่แบบขี้กลัวกลัวสุดๆนั้นก็ถ้าใครหลีกเลี่ยงได้ช่วงนี้ก็หยุดไว้ก่อนนะคะน่ากลัวนะในทะเลมันเวิ้งว้างไปหมดเลยยิ่งฝนฟ้าคะนองฝนตกอะไรอย่างนี้นะคะพอเรือมันรู้สึกโคลงเคลงเนี่ยความมั่นใจมันก็น้อยลงถึงแม้ว่าขณะนั้นเราใส่เสื้อชูชีพอยู่ก็ตามนะแต่รู้สึกว่าเออมันน่ากลัวนะคะอ่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะตกหนักบางแห่งที่จังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสาน 30% ของพื้นที่เช่นกันส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลนะคะภาคกลาง 70% ของพื้นที่โอ้นี่หนักจริงบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่หนักอยู่ที่ฉะเชิงเทราเหมือนเดิมสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็60ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกเท่ากันเลยค่ะ 60% เหมือนกันพังงากระบี่และตรังนะคะนี่ฝั่งตะวันตกที่หนักนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ 60% ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะนี่คือสำหรับในช่วงนี้ที่วันนี้แหละนะคะที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะอย่างกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพมหานครชาวบ้านที่อยู่ริมคลองหลวงแพ่งนะคะอันนี้มีการประกาศเตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะตอนบ่ายให้ระวังน้ำเพิ่มสูงหลังที่มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นมาอีก50เซนติเมตรเพื่อที่จะระบายสู่คลองประเวศบุรีรมย์ให้ได้มากที่สุดนะคะนะคะก็เป็นการเตือนอย่าลืมนะคะบริเวณชุมชนริมคลองหลวงแพ่งให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะก็จำเป็นจริงๆต้องเปิดประตูระบายน้ำ อีก50เซนติเมตรเพื่อระบายจากคลองนครเนื่องเขตหนองจอกแล้วก็อำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ก็เลยอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1ชั่วโมงนะพื้นที่ที่เฝ้าระวังก็คือแถวแขวงกระทุ่มลายแขวงลำต้อยสิ่งในเขตหนองจอกแขวงขุมทองในเขตลาดกระบังแล้วก็จุดไหนอีกเนี่ยแหละประมาณนี้นะ2-3พื้นที่นะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองด้วยนะโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำถ้าพบว่ามันรู้สึกผิดปกติหรือเริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำเนี่ยก็แจ้งสำนักงานเขตเพื่อประสานการช่วยเหลือได้ทันทีนะคะเดี๋ยวจะติดตามสถานการณ์และก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนอันนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครแจ้งฝากประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะถ้าเจอปัญหาน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือเอาแบบด่วนๆเลยก็

0: 1555นะคะอันนี้เป็นสายด่วนกทม.ตลอด24ชั่วโมงค่ะ1555นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยถือว่านี่เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะหลายพื้นที่เริ่มมีอากาศเย็นลงในช่วงเช้าแบบนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงเรื่องของการเปลี่ยนฤดูนะคะจากฝนไปสู่หนาวคือแค่อากาศเริ่มเย็นไม่ได้แปลว่าเข้าหนาวแล้วนะแค่มันเย็นลงแต่ยังไม่เข้าฤดูหนาวฤดูหนาวให้ดูจาก3ปัจจัยค่ะ1อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดต้องน้อยกว่า23องศานะคะ2ลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมตะวันออกเนี่ยมันพัดปกคลุมประเทศไทยแล้วอันนี้ถือว่าหนาวแล้วก็ปัจจัยที่3คือการกระจายของฝนของประเทศไทยตอนบนเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าปกติแล้วช่วงฤดูหนาวของเราจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมช่วงวันนี้กลางเดือนพอดีนี่นะไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้รอติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะนะเดี๋ยวจะเอามาฝากกันว่าเข้าหรือยังแต่ต้องครบ3เกณฑ์นี้นะ3ข้อเมื่อสักครู่อุณหภูมิต่ำสุดต้องน้อยกว่า23องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยแล้วก็การกระจายของฝนของประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็น่าจะเร็วๆนี้แหละคิดว่าเนาะปลายเดือนนี้หรือว่าอาจจะเป็นเดือนหน้าที่เราจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวพอช่วงหน้าหนาวก็จะมันคึกคักขึ้นไหมในมุมอันนี้ถ้าพูดในมุมเศรษฐกิจบ้างเนาะก็น่าจะคึกคักขึ้นแหละหวังว่านะหวังว่าเป็นอย่างนั้นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยไม่ดีเท่าไหร่อ่ะต้องยอมรับนะคะมันไม่ดีจริงๆตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญคือบางท่านก็บอกว่าตอนนี้นะขอให้มีงานทำก็พอแล้วมีรายได้พอกับรายจ่ายในแต่ละวันไปประคองไปนะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีจนถึงปีหน้าอย่างไรบ้างนะคะที่จะให้กระเตื้องขึ้นกว่าปัจจุบันนี้นะคะอันนึงเมื่อวานนี้ที่ครม.ประชุมกันแล้วก็แถลงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยรองโฆษกรัฐบาลเรื่องของการเดินหน้าสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยกับรายได้ปานกลางได้มีบ้านเป็นของตัวเองปัจจุบันนี้คนไทยยังไม่มีบ้านเยอะนะคะมีบ้านเช่ามีอะไรอยู่อาศัยอยู่กับญาติอยู่กับเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรเงี้ยเยอะยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเครียดค่ะทีนี้แนวทางในการมีบ้านของตัวเองสักหลังนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะตลอดทั้งชีวิตนะคะมีอยู่แค่หลังเดียวนี่แหละซื้อได้แค่นั้นก็ผ่อนไปเลย25ปี30ปีนะคะเดี๋ยวจะมีข่าวนี้มาฝากนะคะเขาจะมีบ้านคนละหลังคลัดเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนนะคะจากฉะเชิงเทราค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: ที่ละเอียดที่ละเอียดจากแปดริ้วนะคะพี่
2: สวัสดีค่ะคุณ
0: สวัสดีค่ะป้าค่ะอยู่อำเภออยากจะอำเภอไหนคะอำเภอเมืองเลยไหม
2: เนี่ยชายคลองค่ะ
0: อำเภอ
2: ชายคลองติดต่อกับกรุงเทพเนี่ยค่ะ
0: อ๋อติดต่อกับน้องจอกเหรอคะ
2: หา
0: อยู่ติดกับน้องจอกกรุงเทพเลยใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ติดต่อกับไหนคะ
2: คลองเจ้าหลวงแพ่งเนี่ยค่ะ
0: อ๋อคลองหลวงแพ่งเลย
2: ยังไม่ถึงค่ะขั้นของเจ้าคลองนึงแล้วก็มาดิโชค่ะ
0: ค่ะ
2: อ๋ออ
0: ันนั้นอำเภออะไรคะตรงนั้น
2: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0: อำเภอเมืองค่ะน้ำท่วมแน่นอนไม่ต้องถาม
2: แล้วท่วมมากในป่านนี้ยังไม่ลงเลยค่ะ
0: โอ้โหกี่วันแล้วพี่
2: มันลงไปหน่อยเดียวเองเพราะว่าน้ำในบ้านยังท่วมเหรอเพราะบ้านป้าปลูกชั้นเดียวมันเตี้ยค่ะ
0: โ
2: อ้
0: ปีก่อนๆเคยท่วมไหม
2: ไม่เคยไม่เคยท่วมเลยค่ะ
0: ไม่เคยท่วมเลยเหรอปีนี้ปีแรกเหรอคะ
2: ค่ะปีนี้ปีแรกเพิ่งว่าเกิดมา74 ปีแล้วเพิ่งเจอปีเนี้ย
0: เพิ่งเจอปีนี้ปีแรกท่วมหนักท่วมนานด้วยนะคะ
2: ท่วมนาน
0: แล้วตอนนี้น้ำไม่เน่าแล้วเหรอคะ
2: ไม่เน่าน้ำคลองยังใสอยู่น้ำระบายออก
0: อ๋อน้ำระบายออกโชคดีหน่อยเนี่ยวันนี้เขาระบายออกเพิ่มขึ้นมาอีก1 เซนให้จากชาเชิงเซามาที่หนองจอก
2: แล้วเมื่อคืนฝนก็ตกมาอีก
0: อ้าวเออเนี่ยอันเนี้ยมันคุมไม่ได้สิฮะไอ้เรื่องฝนเนี่ยนะ
2: จ้า
0: โอ้โห
2: ค่ะเนี่ยออกไปไหนไม่ได้เลยห้องน้องน้ำเข้าไม่ได้หมด
0: ค่ะก็ตอนนี้เขาเปิดประตูระบายน้ำระบายวันนี้น่าจะ1 เซนก็น่าจะลดลงไปอีกสักนิดนึงเนาะป้าเนาะ
2: จ้าจ้า
0: จ้า
2: เนี่ยแล้วนอน
0: ตอนนี้ไปทำมาหากินยังไงอะคะ
2: โอ้ยไม่ได้ทำเพราะป้าที่ปลูกตะไคร้ตะไคร้ก็ตายหมดเลยน้ำท่วม
0: โอ้โห
2: ไปบอกกับพวกนั้นเขาบอกว่าให้ไปลงทะเบียนไม่มีทะเบียนการเกษตรเขาไม่ให้เงินค่ะ
0: เอาไม่ได้กันไม่ได้เป็นเกษตรกรอะฮะ
2: ไม่ใช่ค่ะก็ป้าไม่มีที่ไงใครเขาให้ปลูกก็ปลูกก็ปลูกทำตะไคร้ไปวันๆหนึ่งเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้ทำกว่าจะได้ปลูกก็นู่นแหละน้ำแห้งแล้วกว่าจะได้ทำก็5-6 เดือน
0: โอ้คือปลูกตะไคร้ในที่ดินของคนอื่น
2: ใช่เขาให้ปลูก
0: แล้วน้ำยังจะมาท่วมอีก
2: โ
0: อ้โหปกติก็คือตัดตะไคร้ขายได้ทุกวันทุกวันใช่ไหมคะ
2: จ้าจ้าวันละ300 บ้าง 400 บ้างแล้วแต่เขาจะสั่ง
0: ก็พออยู่พอกินไป
2: แล้วตอนนี้ตายหมดเลยเหลืองหมดเลย
0: โอ้ปวดเตียงลงทุนไปเยอะไหมคะรอบนี้
2: ลำบาก
0: ลำบาก
2: ก็ไม่มีอาชีพอะไรอ่ะ
0: แล้วก่อนแล้วบ้านนะคะบ้านนี้คือเป็นที่ดินของใครเป็นที่ของใคร
2: ที่ดิน
0: อยู่หรือบ้านตัวเอง
2: ที่วัด
0: แล้วอยู่ได้รับการชดเชยเยียวยาอะไรไหม
2: ไม่ได้เยียวยาลงลูกชายเขาลงทะเบียนไปก็ให้มา 5,000
0: อ๋อได้มาแล้ว 5,000 ค่ะได้เร็วไหมคะ
2: บ้านอื่นน่ะบ้านอื่นเขาได้ 9,000 หมดเลยนะ
0: ใช่เขามีหลักเกณฑ์อยู่ 9,000 5,000 แสดงว่านี่น้ำล้อมน้อยกว่าบ้าน 9,000
2: นี่อ่ะน้ำล้อมเลยอยู่กลางเลยไม่มีที่ดินแห้งเลย
0: ล้อมอยู
2: ่เวลาข้าวเข้ามาแจกก็ต้องถ่อโฟมไปรับข้าวค่ะ
0: โอ้ยลำบากกำบนจริงๆนะ
2: ใช่
0: ป้าเนาะ
2: ค่ะ
0: ก็คือแต่ก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติแต่ว่า มันทำอาชีพอะไรไม่ได้เลยถูกไหมคะ
2: ทำไม่ได้ตอนนี้ว่างเลย
0: ไม่ได้ตอนนี้
2: 5-6 เดือนเนี่ย
0: โอ้โห
2: เงินคนแก่ก็ไม่พอกิน
0: เนาะ600แล้วลูกชายทำงานอะไรครับป้า
2: อ๋อลูกชายเราตอนนี้ไม่ได้ทำแต่ภรรยาก็ทำค่ะ
0: อ๋ออยู่ตั้งกี่คนเนี่ยบ้านหลังนี
2: ้4 คนจ้ะ
0: ทำงานอย่าบอกว่าทำงานคนเดียวนะ
2: ทำงานคนเดียวตอนนี
0: ้นานโอ้โหจะต้องแล้วทำไมลูกชายไม่ทำงานอ่ะป้า
2: ก็เขาคอยรับส่งภรรยาเขาไปทำงานนะไปแต่เช้า4:30แล้วก็ไปรับ2 โมงเนี่ยถ้าไปทำงานที่อื่นก็กลับมารับไม่ได้ก็เก็บผักบุ้งขาย
0: เพื่อรอรับส่ง
2: นะเก็บผักบุ้งขายไป
0: โอ้ยังมีรายได้อยู่หน่อยนึง
2: ค่ะ
0: ค่ะรายได้ก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหม
2: ใช
0: ่
2: 2-3 วันจะได้ก็200
0: เออไปทำงานดีกว่าถ้าอย่างนั้น
2: อ
0: ่ะทำงานดีกว่าต้องบอกลูกชายว่าทำงานดีกว่าหางานทำ
2: ก
0: ็แถวโรงงาน
2: ทำงาน
0: เมียก็ไม่มีใครรับส่ง
2: โอ้ลำบากตรงนี
0: ้ตอนนี้คือเงินการเยียวยาเนี่ยจบแล้วใช่ไหมเขาให้แค่5,000แล้วใช่ไหมคะ
2: จ้า
0: โอ้โห
2: ก็เขาลงทะเบียนเป็นแบบไหนป้าก็ไม่รู้นะ
0: ค่ะ
2: ก็ป้า
0: ก็คือว่ากรณี5,000เนี่ยที่ป้าละเอียดได้5,000ก็คือว่า
3: น้ำล้อมรอบก็จริงแต่ว่าสามารถดำเนินชีวิตได้ปกติอันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะเออน้ำไม่ท่วมตัวบ้านอันนี้เขาเลยได้กรณี 5,000 แต่ถ้ากรณี 9,000 เนี่ยมันก็จะหนักกว่า
2: อ
3: ืมมันก็หนักกว่าบ้าน 5,000
2: เขาก็ดีกว่าบ้านป้านะแต่ไม่เขาได้กาวอ่ะ
3: อ๋อเขาอยู่แถวไหนบ้านเพื่อนบ้านที่นี่เหรอคะ
2: เรียงเลยชายคลองเรียงไปเลย
3: โ
2: อ้
3: เออแล้วของป้า
2: ไม่รู้เขาดูแบบไหนเขามาสำรวจแบบไหนแต่เวลา
3: คือถ้าล้อมเกินของป้าเนี่ยตามเกณฑ์ก็คือว่าล้อมเกิน7วันได้ 5,000 แล้วก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละครัวเรือนว่ามันเข้าเกณฑ์เยียวยาที่เขากำหนดไว้ไหมประมาณนี
2: ้
3: ในเกณฑ์ 5,000 ก็ตามนั้นแหละ
2: แต่เขาไม่มาสำรวจเลยนะ
3: อยู่ๆก็ให้มา 5,000
2: เขาเข้ามาไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นถนนดินเละน้ำท่วมครึ่งแข้งอ่ะ
3: โอ
2: ้เข้ามาไม่ได้
3: เขาก็คือให้อันนี้ถ้าจะให้ดูเขาให้เป็นทำเลในซอยนี้ซอยนี้ได้ 5,000 ทุกหลังหรือว่าได้ 5,000 บ้าง 9,000 บ้าง
2: ไม่เขาได้ 9,000 หมดถามเขาแล้ว
3: เอามีแต่บ้านป้าบ้านเดียว 5,000 หรออ ้
2: าว
3: อ้าวเออมันก็แปลกอยู่นะทั้งนั้นอ่ะ
2: ใช่
3: เออแปลกไปหน่อยนะคะทีนี้ก็แปลกอยู่เออทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะป้า
2: ไม่รู้เขาเ
3: ถอะโอเค
2: ไม่รู้ก็ยังมันลงทะเบียนผิดไปว่าน้ำล้อมรอบแต่ไม่ได้ท่วมบ้านมั้ง
3: เออก็เป็นไปได้
2: เพราะว่า
3: ก็เป็นไปได้นะหลักเกณฑ์
2: อ
3: ่ะ
2: น้ำท่วมบ้านนี่ท่วมดูทุกคืนนะมันยังไม่แห้ง
3: เด
2: ี๋ยว
3: แ
2: ม่เออก็สอบทรายมาปิดประตูไว้กั้นประตูอ่ะมันก็ยังเข้า
3: ก็ยังเข้าอยู
2: ่ใช่
3: แต่ก็แต่ก็ป้ายังอารมณ์ดีนะยังไงก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บผักบุ้งเพิ่มแล้วผักบุ้งนี่คือมัน
2: อะไรอ่ะ
3: มันขึ้นเองงอกเองใช่ไหมป้า
2: อย่าไปแบกมันไว้เดี๋ยวมันหนัก
3: ถูกต้องต้องนี่แหละตัวอย่างเลยป้าละเอียดเป็นตัวอย่างเลยอย่าไปแบกมันไว้นะคะแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะ
2: จ้าถ้าระบายออกก็มั่งไ
3: งใช่ถูกต้องเลยเนี่ยที่ป้าโทรมาระบายโทรมาคุยด้วยนะคะดีมากๆเลยอยากให้ป้าเนี่ยสุขภาพจิตดีแข็งแรงแบบเนี้ย
2: เน
3: ี่ยค่ะ
2: ป้าแข็งแรงอยู่แล้ว
3: เนาะแข็งแรงอยู่แล้วนะคะ
2: ทำงานหนักก็ต้องแข็งแรงนะ
3: สุดยอด
2: ตะไคร้ปลูกตะไคร
3: ้เลยเดี๋ยวปลูกตะไคร้ต่อเดี๋ยวถ้าน้ำลดนี่คือเราสามารถที่จะไปฟื้นปลูกต่อเลยได้ไหมกี่วันถึงจะเก็บได้คะ
2: ตะไคร้ต่างได้เพราะว่า
3: ปลูกเลยเนาะ
2: เพราะตะไคร้มันก็จะแพงไง
3: จะแพงใช่จริงต้องใส่ปุ๋ยไหมตะไคร้เนี่ย
2: ใส่ปุ๋ยฉีดยาไม่ให้หนอนกินไงตอนปลูก
3: โอ้ยเราคิดว่าตะไคร้มันกินแรงหนอนเหนือไม่มา
2: ไม่กินเป็นหนอนเป็นชะลาม
3: ีหอยทากไหมแถวนั้นหอยทากเยอะไหม
2: หอยทากไม่เจอค่ะ
3: เออเนี่ยที่นครศรีธรรมราชนะหอยทากเต็มไปหมดเลยป้ารู้จะจำจัดยังไงแล้วเนี่ย
2: นี่ไม่มีเลย
3: เขาไม่มีเลยเน
2: า
3: ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะโทรศัพท์ไปขอความรู้ปลูกตะไคร้ขายเหมือนป้าละเอียดบ้างเนาะ
2: จ้า
3: ปลูกกี่วันปลูกกี่วันคะตัดได้ปลูกกี่วัน
2: 5 เดือน 5 เดือน
3: นะคะปลูกเป็นแปลงเดียวแปลงแซมในสวนพืชอื่นได้ไหม
2: ได
3: ้ได้เนาะปลูกในสวนยางสวนปาล์มได้หมดใช่ไหมป้า
2: จ้าตั้งแต่จะงาม
3: ได้ค่ะเดี๋ยวขอรายละเอียดขอเบอร์โทรนะจะโทรไปปรึกษานี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกตะไคร้นางละเอียดแห่งฉะเชิงเทราเนี่ยป้านะขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนะสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแบบนี้ดีเยี่ยมเลยนะคะป้า
2: แข็งแรงอยู่แล้วจ้
3: าโอเคเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่โทรมาแล้วก็ขอให้คุณป้าโชคดีนะคะ
2: ป้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

เอาที่ข่าวเช้ากันต่อนะคะเมื่อสักครู่ค้างเอาไว้เรื่องของเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของรัฐบาลก็เป็นข่าวดีสำหรับใครที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลเตรียมเงินเอาไว้ 50,000 ล้านเป็นสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดมาตรการสนับสนุนที่อยู่อาศัยของรัฐบาลที่เคยทำมาก่อนหน้านี้เขาใช้โครงการสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมกับสินเชื่อซื้อสร้างวงเงิน 50,000 ล้านนะคะแฮปปี้โฮมนี่ 20,000 ล้านแล้วก็ล่าสุดนี่คืออีก 50,000 ล้านก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองในราคาที่เหมาะสมนะเอาหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยก็คือว่าใครที่ต้องการมีบ้านต้องราคาไม่เกิน3ล้านเนาะขอสินเชื่อได้ไม่เกินนี้ต่อรายต่อหลักประกันผ่อนสูงสุด40ปีอันนี้ครอบคลุมทั้งการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือห้องชุดปลูกเองก็ได้นะคะคือซื้อที่ดินแล้วมาปลูกสร้างเองก็ได้รวมถึงการซื้อหรือสร้างบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดก็สามารถไปขอสินเชื่อสำหรับการสร้างบ้านนะตามหลักเกณฑ์ของธนาคารนั่นแหละของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ว่านี้นะคะเขาก็จะดูความสามารถของคนที่ขอในการผ่อนชำระให้เหมาะสมกับภาระหนี้ตลอดอายุสัญญานะคะก็ประมาณ40ปีก็น่าจะเหมาะกับคนที่อายุสัก20กว่ามั้ยเนาะถ้าอายุ40 50แล้วไปผ่อนบ้านอีก40เนี่ยไม่ไหวนะคะก็ไว้ทำงานนั่นแหละ20 30ปียังพอได้อยู่นะคะแล้วก็ไม่ต้องถึง40ปีก็ได้ผ่อนบ้านในสักประมาณ20 25ปีกำลังดีนะคะผ่อนบ้านเนี่ยถ้าเราทำงานตอนนี้อายุ30ใช่ไหมผ่อนบ้านสัก25ปีตอนอายุ55ผ่อนบ้านหมดพอดีนะตอนนั้นก็สบายก็จะมีบ้านเป็นของตัวเอง1หลังนะคะอันนี้ก็เขาจะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้เพื่อว่าป้องกันไม่ให้ชาวบ้านมีภาระทางการเงินเกินความสามารถนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดจากครม.เห็นชอบนะคะเห็นชอบไปหรือยังเมื่อวานเห็นชอบแล้วก็ได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปนะคะนี่คือสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนะคะกู้สูงสุดไม่เกิน3ล้านผ่อนนาน40ปีก็จะเหมาะกับคนที่รายได้น้อยถึงปานกลางนะคะไม่เกิน3ล้านจะกู้ 500,000 ก็ได้นะเพื่อสร้างบ้านตัวเองคืออาจจะมีที่ดินอยู่แล้วกู้มาสัก 500,000 เพื่อมาสร้างบ้านเออนี้ก็น่าจะได้นะอันเนี้ยภาระหนี้ก็ไม่น่าจะถึง 20-30 ปีนะคะถ้า 500,000 ก็ผ่อนไปเรื่อยๆดีกว่าเราเช่าบ้านนะคะเห็นบอกว่าสามารถขอสินเชื่อได้ไปจนถึงนู่นเลยนะคะปี2573หรือจนกว่าธนาคารสงเคราะห์จะปล่อยสินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน 50,000 ล้านที่ว่านี้ก็นี่เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะที่จะให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเพื่อจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะบ้านคนละหลังพลัสก็อันนี้สำคัญก็คือว่าน่าจะช่วยกระตุ้นธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะการจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งน่าจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และบริการเนี่ยน่าจะอยู่ที่หลักแสนกว่าล้านนะคะอันนี้ก็น่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยภาระการผ่อนชำระที่เหมาะสมบ้านนี้ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเนาะแต่ว่ามันเป็นรากฐานของความมั่นคงได้นะคะอันนี้สำหรับคนที่ต้องมีวินัยหน่อยนะวินัยทางการเงินนะมีประวัติมีเครดิตที่ดีนะคะอันนี้ก็อัดสินเชื่อมาให้ส่วนใครที่ยังไม่มีบ้านศักยภาพยังไม่เพียงพอนะเพราะว่าเวลาไปยื่นเนี่ย
มันก็ต้องใช้ในส่วนของอาชีพรายได้อะไรพวกนี้นะคะที่จะเอามาประกอบกันใช่ไหมอันนี้จะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะทำงานในระบบอีกคือถ้าวงเงิน 50,000 ล้านยังไม่เต็มเนี่ยก็นู่นแหละยืดได้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงปลายปี2573นะคะ7072 3ปีเลยค่ะเงินก้อนนี้นะวงเงินก้อนนี้นะคะก็สามารถที่จะไปปรึกษาธนาคารได้นะคะพูดถึงการทำงานเนี่ยยังมีคนไทยอีกไม่น้อยนะคะที่อาจจะถูกหลอกบ้างเต็มใจบ้างแล้วแต่นะคะไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะจะเป็นพม่าลาวกัมพูชานะคะไปทำงานแบบผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่หนองคายตม.หนองคายพร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานทูตณกรุงเวียงจันทน์รับมอบตัวคนไทย39คนจากทางการลาวนะคือทางฝั่งนู้นเนี่ยลาวเนี่ยเขากวาดล้างจับกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์สแกมเมอร์ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะคะแล้วก็จับได้ก็เป็นคนไทยเยอะเลยค่ะเมื่อวานนี้พาตัวกลับมายังประเทศไทยผ่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ที่หนองคายจากนั้นก็คุมตัวมาคัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพที่ตม.หนองคายจากการตรวจสอบสอบสวนพบว่าทั้งหมดเคยทำงานเว็บพนันออนไลน์ให้กับที่ประเทศกัมพูชามาก่อนพอเกิดเหตุการณ์ปะทะระหว่างไทยกัมพูชาเครือข่ายนี้ก็ย้ายฐานไปที่เวียงจันทน์สปป.ลาวไปทำงาน2กะค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาท39คนเมื่อวานนี้ที่ทางลาวผลักดันส่งกลับนะคะก็ยังไม่มีใครเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่ว่ามี5คนลักลอบเดินทางออกนอกประเทศอาศัยช่องทางธรรมชาติอันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีก่อนนะคะข้อหาลักลอบเดินทางออกนอกประเทศไม่ผ่านช่องทางแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจของตม.นะคะอีก2คนเป็นบุคคลตามหมายจับรายแรกนี่เป็นชายนะคะมีหมายจับคดีลักทรัพย์อีกรายนึงหมายจับศาลอาญาข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาเซียนกรรมข้ามชาติร่วมกันเป็นอ้างยี่ต้องโจรช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นโดยทุจริตหรือโดยหลอกร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินโอ้โหคนที่สองนี่เยอะเลยข้อหาเพียบนะคะก็เมื่อวานนี้ได้กลับบ้านก็เอาจริงๆนะคิดว่า39คนเนี่ยถ้าทางฝั่งเราไม่กวาดล้างจับกุมก็คงไม่มีใครอยากกลับหรอกคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในเมื่อเขากวาดล้างก็จำเป็นต้องกลับนะคะมีอยู่ไม่กี่คนที่ต้องมาติดคุกก่อนนะก็ยังมีอีกนะคะเนี่ยก็ไปทำงานแบบนี้ยังมีอีกแน่นอนเยอะด้วยนะคะแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าบางคนเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเคยถามนะคนที่เคยไปทำหลอกคนอื่นเนาะคือเหมือนกับไม่รู้จะทำอาชีพอะไรแล้วอ่ะเป็นมิจฉาชีพดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีจริงๆนะคะโอ้ไม่น่าเชื่อตอนนี้ในบ้านเราเองนะคะตำรวจก็มีการระดมปรับพักกำลังตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงกันอยู่นะคะหลายจังหวัดเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้มีสั่งการไปที่ตำรวจภูธรภาค1ภาค2ภาค7ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนและพื้นที่เสี่ยงตามมาตรการวิเคราะห์อาชญากรรมของพื้นที่แล้วก็มาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกนะคะก็กำลังเป็นการระดมกำลังตรวจค้นทุกสถานีตำรวจทุกโรงพักในลักษณะเครือข่ายใหญ่แมงมุมโดยเฉพาะพื้นที่ตำรวจภูธรภาค1ภาค2และภาค7นะคะกับพื้นที่ปริมณฑลในจังหวัดใกล้เคียงรอบกรุงเทพเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความปลอดภัยในวงรอบชั้นนอกป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการประชุมระดับนานาชาติเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเป็นเจ้าภาพในการประชุมสภา IMF กับธนาคารโลกอยู่นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเซริกิตค่ะเชื่อไหมเฉพาะวันที่13วันเดียวอ่ะเขาปิดล้อมแค่2ชั่วโมงนะ6โมงเช้าถึง8โมงเนี่ยจับผู้ต้องหาได้ถึง587คนน่ะโอ้เยอะจริงๆนะแป๊บเดียวตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดเป็นปืนเป็นวัตถุระเบิดได้เยอะมากนะคะก็จะแยกไปตำรวจภูธรภาค1 9จังหวัดเนี่ยรวมแล้ว133โรงพักจับกลุ่มผู้ต้องหารวมได้160รายเนี่ย2ชั่วโมงนะคะมียาเสพติดของกลางยาบ้าเป็นพันๆเม็ดยาไอซ์นะเคตามีนอะไรพวกนี้ปืนเทียบภาค2ตำรวจภูธรภาค2ครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดนะคะรวม117โรงพักจับกลุ่มผู้ต้องหาได้มากที่สุดเลยค่ะ289รายนะตามหมายจับ18รายต่างด้าว35รายของกลางก็จะเน้นไปทางยาบ้าและปืนนะคะนี่ยาบ้า 10,500 กว่าเม็ดปืนอีก15กระบอกเครื่องกระสุนปืนยาไอซ์อีกนะคะแล้วก็ตำรวจภูธรภาค7พื้นที่8จังหวัดเช่นกันรวมแล้ว104โรงพักจับกุมผู้ต้องหารวม1,138คนของกลางก็ยาบ้าเป็นหมื่นนะคะอันนี้เอาแบบคร่าวๆนะ 14,000 เม็ดโอ้โหยาไอซ์เฮโรอีนก็มีอาวุธปืน22กระบอกเครื่องกระสุนปืน76นัดรถต้องสงสัย7คันเนี่ยค่ะนี่คือถ้าทำอย่างนี้ทุกวันได้ไหมอ่ะทำไมต้องทำวันเดียวนะแล้วก็ทุกท่านผบ.ตร.ก็สั่งเลยนะคะนะคนใหม่พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะตอนนี้ผบ.ตร.คนใหม่นะคะเริ่มทำหน้าที่มาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะก็อยากจะเสนอว่าให้ท่านครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ไหมทั่วประเทศไปเลยค่ะมันจะเป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดแหละอันนี้เขาทำเฉพาะ25จังหวัดนะในความดูแลของตำรวจภูธรภาค1ภาค2แล้วก็ภาค7ลองดูทั่วประเทศนะคะมันจะได้เท่าไหร่โดยเฉพาะยาบ้ายาไอซ์เฮโรอีนเนี่ยค่ะน่าจะมีอีกเพียบนะคะต้องบอกว่าเพียบแน่นอนนะคะคงไม่น้อยหรอกคิดว่าอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทางตำรวจลองปูพรมดูสิคะที่หนักสุดเราว่าตอนนี้น่าจะเป็นยาบ้าค่ะมันยังมีเยอะอยู่อะเยอะมากเยอะจนไม่ต้องบอกว่ายังไงนะคะเนี่ยตำรวจปากแถวบ้านได้ไหมกระซิบดังๆสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสงก็ได้นะคะถ้าอยากรู้ว่ามียาบ้าอยู่บ้านไหนเนี่ยแจ้งเราได้นะเดี๋ยวเราพาไปนะคะเราก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะคะแต่ว่าตำรวจไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ได้นะคะเนี่ยติดยากันงอมแงมไปหมดแล้วนะคะมีทุกที่ค่ะทุกซอกทุกซอยไม่รู้จะต้องว่ายังไงยังไม่ผ่านนะคะรัฐบาลเองตำรวจยังไม่ผ่านเรื่องของยาเสพติดนะคะยังไม่ได้ค่ะเอาจริงๆเมื่อวานนี้ที่งานวัดไร่ขิงนะคะที่เราเคยรายงานไปว่างานวัดไร่ขิงแต่ละปีเนี่ยมันจะมีงานประจำปีคึกคักคึกครื้นมากมีทั้งร้านอาหารมาออกร้านขายของกันแม่ค้าแม่ขายนะขายของกันได้ดิบได้ดีเพราะว่าค่าเช่าที่มันแพงถึงขนาดประมูลกันเป็นล้านๆเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ในงานที่วัดไร่ขิงตอนเย็นแล้วนะคะมีรับแจ้งคนถูกไฟช็อตนำส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะปรากฏว่าเป็นเด็กอายุ13นะคะน้องเนี่ยเป็นอาสาสมัครลูกข่ายมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิกาญจนบุรีค่ะเนี่ยเด็ก13ปีเท่านั้นเองนะคะปิดเทอมก็มาทำงานเป็นอาสาสมัครลูกข่ายของมูลนิธิสภาพก็มีบาดแผลรอยไหม้ที่บริเวณลำตัวร่างกายแข็งคือร่างกายเนี่ยแข็งเลยเกร็งเลย
หน้าท้องมีรอยไหม้เป็นแนวยาวก็แพทย์ชันสูตรแล้วเสียชีวิตจากกระแสไฟฟ้าช็อตเจ้าของร้านขายเกาลัดใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งจะออกจากร้านจังหวะนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นเหตุการณ์แบบชัดเจนนะแต่ได้ยินเสียงคนเออะโวยวายเสียงดังเลยแล้วก็มีรถโรงพยาบาลเข้ามาก็เลยวนกลับมาดูที่ร้านพบว่าน้องเด็ก13เนี่ยถูกไฟดูดนะคะเนี่ยค่ะก็บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเดินข้ามรั้วเหล็กที่มีความสูงประมาณ40ถึง60เซนก่อนได้ยินเสียงร้องโอ้ยก็เลยเข้าไปอีกคนหนึ่งแล้วเข้าไปจับเพื่อจะช่วยแต่ปรากฏว่าถูกไฟดูดเหมือนกันโชคดีคนนี้สะบัดหลุดออกมาได้แล้วก็ร้องให้คนช่วยจังหวะนั้นเป็นจังหวะชุลมุนนะเสียงดังมากจนกระทั่งมีคนไปจับไอตัวคัตเอาท์ลงเพื่อตัดกระแสไฟได้แล้วก็สามารถงัดร่างของน้องออกมาอย่างยากลำบากนะเมื่อกระแสไฟหยุดไปแล้วเห็นว่าเด็กเนี่ยนอนแน่นิ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะปั๊มหัวใจนะคะนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายก็เนี่ยค่ะไม่ไหวเสียชีวิตนะคะโอ้โหง่ายๆเลยน่ากลัวมากเนาะก็ไม่รู้ว่าไฟมันรั่วจากจุดไหนยังไงนะคะเป็นร้านตรงขายเกาลัดนะคะร้านขายเกาลัดเนี่ยอ๋อน้องก็มาช่วยด้วยไม่คือมาอยู่ใกล้ๆนั่นแหละนะคะโอ้โหนี่ตัวเหตุการณ์สุดสลดเลยนะคะสำหรับที่เกิดขึ้นที่ไหนก็ตามนะมีคนเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของไฟเรื่องของอะไรอย่างงี้เนาะนี่ค่ะมันก็สามารถที่จะครอบครัวต้องสูญเสียต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะไหนๆพูดถึงเรื่องของยาบ้าแล้วนะคะก็เอาซะหน่อยเลยปิดท้ายที่อุดรธานีสะเทือนใจมากเมื่อวานนี้คุณยายภัยอายุ80เป็นชาวบ้านตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะแจ้งว่าถูกลูกชายทำร้ายร่างกายมานานหลายปีแล้วนะคะเป็นภาพนะคนอายุ80เนาะคราวนี้ทางฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเมืองอุดรธานีนำอส.ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็พาไปตรวจร่างกายคุณยายนะแล้วก็พาไปแจ้งความต่อมาเจ้าหน้าที่ไปจับกุมตัวลูกชายได้ขณะที่เห็นเจ้าหน้าที่มากันหลายคนเขาก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ไม่รอดแล้วค่ะถูกควบคุมตัวนำไปตรวจปัสสาวะดูด้วยชุดตรวจเบื้องต้น3ครั้งก็พบว่าผลเป็นบวกต่อสารเสพติดจากนั้นก็ไปค้นบ้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมระหว่างการควบคุมตัวนายคนนี้อายุ42แล้วนะคะปฏิเสธว่าไม่เคยทำร้ายแม่แต่ยอมรับว่าซื้อยาบ้ามาเสพในราคาเม็ดละ50บาทเจ้าหน้าที่ก็เตรียมดำเนินการตามกฎหมายในส่วนความผิดยาเสพติดไปส่วนกรณีทำร้ายร่างกายแม่อันนี้ก็ เดี๋ยวตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเรียกคุณยายมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาใบรับรองแพทย์ว่าประกอบคดีนะคะทีนี้ช่วงหนึ่งที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่เนี่ยนักข่าวที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะก็แนะนำว่าถ้าเคยทำอะไรไม่ดีต่อแม่น่ะขอโทษแม่สิแต่เขาปฏิเสธนะนายคนนี้ได้บอกว่าไม่จำเป็นต้องขอโทษไม่ต้องเป็นต้องกราบต้องอะไรเพราะว่ายังไงเป็นแม่ลูกกันแล้วก็บอกว่าอยู่กับแม่สองคนชาวบ้านละแวกนั้นก็อิจฉาเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็คุณยายบอกว่าคุณยายมีลูกชายคนเดียวนี่แหละแต่ลูกไม่ยอมทำงานทำการเลยเสพยาบ้าตลอดต่อเนื่องอย่างหนักนะเกือบ4ปีแล้วนะคะเวลาพูดกับแม่เนี่ยไอ้คนนี้มันไม่เคยเรียกว่าแม่นะแต่กลับด่าด้วยคำหยาบคายเรียกแม่ว่า
อีภัยอีขาเป๋อันนี้แม่เล่าให้ฟังเลยนี่แม่80นะด่าเสร็จก็มาขอเงินแม่บอกว่าก็ต้องยอมไม่งั้นโดนกระทืบถามว่าแล้วเอามาจากไหนนักหนาเนี่ยเงินน่ะที่ให้ลูกน่ะก็เป็นเงินคนแก่เดือนละ800อ่ะคุณยายอายุ80ก็ได้เดือนละ800ต้องเจียดเอามาให้ลูกชายไปซื้อยาบ้าด้วยถ้าไม่มีนะคะมันก็สั่งให้ไปหยิบยืมคนอื่นมาให้แล้วคืนเกิดเหตุเนี่ยเมาคลั่งแล้วกระทืบแม่ดีที่ก่อนหน้านั้นนะเอาไม้แถวบ้านคว้างใส่แต่ไม่โดนนะก็ทนไม่ไหวก็เลยไปร้องเรียนที่นายอำเภอเลยนะคะถามว่าแล้วแม่อยากจะให้ทำยังไงเนี่ยแม่ลูกกันแล้วอยู่กันแค่2คนน่ะแม่บอกจะให้ติดคุกไปเลยถ้าลูกชายตายตอนนี้ก็จะไม่เสียใจแล้วขอตัดขาดจากลูกชายเลยนี่ค่ะแล้วชาวบ้านชาวเมืองผู้ใหญ่บ้านก็พูดเสียงเดียวกันว่าในคนนี้มีพฤติกรรมทำร้ายแม่เมื่ออยู่ในอาการมึนเมาคือถ้ามีอาการหนักก็จะร้องโวยวายไปตามถนนหมู่บ้านพฤติกรรมดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมาหลายปีนะคะแม้ว่าเคยบำบัดรักษาแล้วแต่ว่ากลับมาไม่นานก็มีพฤติกรรมเดิมเมื่อเสพยาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นเองที่ยังมีอยู่แบบนี้ทั่วประเทศไทยนะคะจะเหนือกลางอีสานใต้มีครบหมดเลยค่ะเนี่ยก็สะเทือนใจมากเนาะแม่ก็หอบสังขารไปนะร้องในอำเภอนะตอนนี้แกไปร้องในอำเภอนะไม่ใช่ร้องที่โรงพักนะคะคือก็รู้แล้วว่าตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่ายังไงสุดท้ายก็ต้องมาถึงโรงพักอยู่ดีเนาะเป็นผู้จับกุมไปนะคะหรือจะอยู่ได้กี่วันอีกนะก็ขอให้ขังไปนานๆได้หรือเปล่าไม่รู้นะสำหรับนายคนนี้นะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
16: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
15: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
16: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
15: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
18: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: คุณมีกินหืนไหม
12: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
10: เขียวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิป
14: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5

0: าฬิกา15นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีพี่เพ็ญศรีอยู่ที่อเมริกาด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายนะคะพี่ไพศรีพี่ไพศรีพี่สริญญานี่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็คุณยายหนูวันแล้วก็ทุกท่านแล้วกันเนาะพี่วิชาญนะคะที่เห็นเพิ่งจะเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่แจ้งพิกัดการซื้อยากำจัดหอยทากมันเยอะจริงๆนะคะเยอะมากอะเดินกันให้แบบออกควายเลยนะคะมันมาจากไหนไม่รู้นะไอ้หอยทากเนี่ยนะคะเยอะจริงๆนะคะพี่สำราญขอบคุณนะคะบอกว่าเดี๋ยวผมจะซื้อไปให้โอ้ไม่ต้องค่ะพี่ขอบคุณมากไปที่ร้านขายปุ๋ยใช่ไหมขายปุ๋ยขายยาใช่ไหม ก็จะมีแล้วใช่ไหมคะหรือสั่งซื้อออนไลน์มันจะได้ผลไหมสั่งซื้อมาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงมันมาเป็นเม็ดหรือเป็นน้ำไม่ทราบนะหอยทากเนี่ยมีทั่วเลยนะคะอ่ะกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะเดี๋ยวน้องโด่งจะเข้ามาด้วยค่ะชั่วโมงที่2มีหลายท่านบอกว่าในข่าวอำนาจดื้อเริงนี่แหละจะมีช่วงนี้เพราะว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วอ่านข่าวเรื่องของที่อุดรนะสะเทือนใจลูกทรพีกระทืบแม่วัย80 4ปีแล้วนะคะที่แม่ต้องทนทุกข์ทรมานต้องเรียกแม่ไม่มีนะคะเรียกอีทุกคำแม่อายุ80อ่ะคงจะแบบขาไม่ดีแล้วเนาะก็เรียกอีขาเต๋เอาตังค์มาให้กูอะไรประมาณนี้ค่ะนี่เป็นอย่างนี้จริงๆนะพฤติกรรมคนเสพยาเนี่ยคือมันไม่รู้สุดรู้สารู้เรื่องอะไรเพราะว่าสมองนี่คือถูกทำลายไปเกือบจะหมดแล้วอ่ะนะคะแต่ว่ายังปากแข็งว่าไม่เคยทำร้ายแม่ไม่อะไรนะคะดูจากสภาพเขาเนี่ยไอ้ที่อุดรเนี่ยนะคะเขาก็ยังสภาพดีอยู่นะเออไม่ใช่ว่าจะแบบดูแล้วเหมือนคนบ้าคนอะไรนะไม่นะสภาพก็ยังดีอยู่น่าจะยังพอฟื้นฟูได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ว่าจะมีวิธียังไงที่จะรักษาเขาให้หายกลับมาได้แล้วก็มีกันสองคนแม่ลูกนะแล้วสุดท้ายเนี่ยแล้วเออถ้าอันนี้ก็เข้าคุกไปแล้วใครจะดูแลแม่นะแต่แม่ก็บอกว่ายอมอยู่คนเดียวดีกว่าดีกว่าอยู่กับลูกแบบนี้นะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะคนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้อำนาจดื้อเริงนะคะ อดีตแชมป์โลกเนาะสำหรับอำนาจนะคะเป็นแชมป์โลกนะคนนี้แล้วก็เคยได้เหรียญโอลิมปิกด้วยนะคะสำหรับอำนาจดื้อเริงที่หลายคนรู้จักกันก็ก่อนหน้านั้นเขาอยู่ศรีราชาบ้านอยู่ศรีราชาแล้วก็หลังจากที่มีผัวพันกับยาเสพติดนะก็ทำให้เขาต้องเสียงานเสียการนะติดคุกก็เคยเลยนะน้องดงอำนาจรื่นเริงเนี่ยนะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีผู้ฟังนะครับ
0: สวัสดีค่ะเขาเคยติดคุกนะติ ดค
1: ุ
0: กมาแล้วอะไรมาแล้วนะคะคว้าแชมป์โลกรุ่นไฟเวทเมื่อ10ปีก่อนป้องกันแชมป์ได้อีก5ครั้งคือถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วในชีวิตอ่ะจะมีอีกคนที่เป็นแบบนี้ใช่ไหม
1: คือเหมือนชีวิตขึ้นก็ถึงจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาจุดที่แบบแต่ว่าต่ำสุดก็ได้แล้วนะพี่นะ
0: ก็ต่ำสุดแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าเขาคือถึงขนาดเสพยาโดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดอ่ะเสพยาโชว์อะไรประมาณเนี้ยชีวิตเขายิ่งกว่าละครจริงๆนะคะแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยเขาไปรักษาตัวที่อุบลราชธานีโดยอยู่ในความดูแลของจอนนี่มือปราบจอนนี่มือปราบก็เป็นอดีตตำรวจที่ลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวจอนนี่ก็พยายามจะรักษาตัวแล้วก็จนหมอให้ออกจากโรงพยาบาล

0: หลังจากนั้นก็มาอยู่กับจอห์นนี่เป็นครูมวยจอห์นนี่ก็เปิดค่ายมวยด้วยนะในบ้านนี้นะคะก็อยู่มาสักพักนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วก็จะกลับบ้านที่ศรีราชาจอห์นนี่ก็ต้องปล่อยให้กลับนะคะแต่ก็สุดท้ายก็กลับมาถึงศรีราชาเขาก็น่าจะเข้าอีหลอกเดิมก็คือว่าไม่รู้ว่ากินยาหรือเปล่านะเพราะว่ายามันก็ต้องกินตลอดชีวิตอยู่แล้วนะสำหรับคนที่เป็นจิตเวชแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะจุดที่ที่จุกเลยที่สุดเลยก็คือว่าพอไปถึงที่โน่นน่ะเขาโทรศัพท์คุยกับใครไม่รู้บอกปลายสายว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอแต่คนจอมปลอมทั้งนั้นรวมถึงจันทีด้วยโอ้โหคลิปนี้จันนี่ได้ยินแล้วรู้สึกจุกเลยนะคะ
1: โอ้คุณสาช่วยเนาะหมายถึงว่าคนที่เขาหวังดีเขาก็เลย
0: ใช่
1: ครับ
0: คือคุณจอมมี่เนี่ยตำรวจจอมมี่เนี่ยจอมมี่มือปราบเนี่ยนะเขาก็เป็นตำรวจมานานเนาะเขาก็รู้ว่าอาการของคนติดยาเนี่ยเป็นยังไงเขาเข้าใจนะว่าอาการของสมองอยากยาต้องการยาหาเครื่องดื่มมึนเมาหลักการมีแค่นั้นแหละคนติดยานะไม่มีเรื่องอื่นเจือปนทางเดียวที่จะหายได้ก็คือต้องกินยาของหมอเท่านั้นทำปอบประโลมคำชักจูงคำสอนแม้สิ่งหลอกล่อให้เกิดกำลังใจก็ไม่เป็นผลเพราะว่าอะไรระบบประสาทมันสั่งการให้เป็นแบบนั้นแล้วเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะทำให้เขาเลิกได้ก็คือว่าต้องไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆประมาณนั้นแต่ว่าพอเขาตั้งใจว่าจะกลับเนี่ยอะไรก็มาต้านไม่อยู่ก็ต้องปล่อยกลับนะคะซึ่งคุณจอห์นนี่แกบอกว่าเมื่อถึงศรีราชาก็รอรับแรงกระแทกได้ก็ไม่แน่ใจว่าไปถึงเนี่ยแกเสพยาหรือยังแต่ว่าที่ชัดเจนคือแกดื่มละแกดื่มเหล้าแกสูบบุหรี่แกเล่นสนุกเกอร์อะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะก็เนี่ยคุณจอมี่แกก็อัปเดตตลอดนะเมื่อวานทั้งวันนะก็บอกว่าอัปเดตอำนาจลื่นเลงตอนนี้เมาแล้วครับกินเหล้าด้วยน้องไปตามให้กลับบ้านทานยาเจ้าตัวบอกว่าอย่ามายุ่งกูแทงสนุกอยู
1: ่
0: ค่ะก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะเนาะเนี่ยมันยากมากจริงๆนะคนที่เขาติดแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มีใจตัวใจตัวเองต้องมาก่อนเนาะแล้วก็ต้องหลุดพ้นสิ่งแวดล้อมเดิมๆมันก็ไม่ง่ายนะครับไม่งั้นคนก็คงจะหลุดพ้นกันไปหมดละ
0: ไม่ง่ายจริงๆใช่ค่ะเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่นะแต่ว่าหลายคนก็เลยสงสัยว่าเนี่ยทั้งที่รู้นะศรีราชาเนี่ยนะว่าจอนนี่ไปเอายาไม่ใช่จอนนี่อำนาจไปเอายาเสพติดที่ไหนซอยไหนยังไงทำไมชาวบ้านรู้หมดอย่างที่เขาแจ้งไปที่จอนนี่ว่าเนี่ยตอนนี้อำนาจขับมอเตอร์ไซค์ไปทางนี้ถ้าไปซอยนั้นซอยเดิมตำรวจไม่รู้เหรออ
1: ืม
0: เนี่ยที่หนักใจตรงนี้ว่าอ้าวแล้วตำรวจไม่รู้เหรอว่าตรงจุดนั้นซอยนั้นชุมชนนั้นเนี่ยมันมียาเสพติดอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหมชาวบ้านรู้เนี่ยเขารายงานกันเมื่อวานนี้ดูเหมือนแบบเรียลไทม์มากเลยอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าที่ตอนนี้อำนาจนะอำนาจก็ชื่อพี่เพชรนะคุณอำนาจไม่เลิงหรือคุณเพชรมาที่ร้านขายของ20 บาทมาซื้อประหลอดวัดไข่อะไรเงี้ยคนนี้บอกนี่อำนาจมาปะยางรถอำนาจเข้าไปซอยนั้นแล้วซอยเดิมๆอะไรเงี้ยแล้วตำรวจไม่รู้เหรอไม่ตามหน่อยเหรออื
1: มครับ
0: ใช่ไหมคะอืมเขาถูกยาเสพติดทำลายสมองและระบบประสาทเขาเรียกว่าหนักเนาะนะคะตอนนั้นสมองก็เลยสั่งการให้ถ้าอยากแต่ยามีของมึนเมาอยู่ตลอดเวลานะฮะค่ะคือกินทั้งยาแผนปัจจุบันกินเหล้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะมันคงตีกันหน้าดูเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ขอให้หลุดพ้นนะครับขอให้พี่เขาหลุดพ้นแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาก็ได้โอกาสหลายครั้งนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: มาดูนี่เขาบอกเป็นลูกชายแห่งชาตินะครับน้องไรอันการบัน

0: นี่
1: เออ
0: ฟังชื่อนี่
1: คนนี้
0: แม่ยกรายการเราที่ชอบขอเพลงไรอันเข้ามานี่นะฮะกรี๊ดเลยนะกรี๊ดเลย
1: มีทุกวันใช่
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: ไม่รู้ว่าแฟนรายการเราหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่นะไปเที่ยวอ้างว่าเป็นภรรยาของไรอันพี่ตีผมไป
1: เออ
0: น้องไรอัน
1: มีเมียแล้วเหรอลูกเ
0: ออมีแฟนคลับนะครับคลั่งไคล้ถึงขนาดมาอ้างตัวนะฮะแล้วก็กีดกันกีดกันแฟนคลับคนอื่นที่กำลังจะเข้าใกล้หนุ่มไรอันนะครับแสดงออกชัดเจนว่าเธอคือภรรยา
1: ภรรยา
0: ที่ถูกต้องของไรอันส่วนพวกเธออย่ามายุ่งกับน้อง
1: ค่ะ
0: โอ้นะฮะค
1: ือ
0: เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเคยไปแสดงพฤติกรรมแบบเนี้ยนะครับกับศิลปินร่วมค่ายอย่างลีโออาทิตย์มาแล้วแต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นน้องไรอัน
1: ไรอัน
0: คือก็เข้าใจนะคือคนเราบางทีเวลาแบบอินอะไรมากๆชอบอะไรมากๆพี่ตีก็จะรู้สึกอยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะโอ้นะครับ
1: มันจะไม่เป็นทุกคนนะเออ
0: ก็คงไม่ใช่ไหมเออ
1: คิดว่าคงไม่
0: แต่แบบนี้จะแบบนี้ทำไงได้อ่ะนะฮะ
1: แต่คนนี้เป็น
0: เออใช่น้องคนนี้เนี่ยนะฮะเออน้องคนนี้เนี่ยน่าจะมีบัตรผู้ป่วยทางจิตเวชด้วยนะครับ
1: โอ้ตอนนี้
0: ญาติเนี่ย
1: ครอบครัวต้องดูแล
0: เพราะฉะนั้นน้องไรอันเขาก็เลยออกมานะเหมือนเตือนภัยแล้วก็วอนให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้เขาเนี่ยรักทุกคนแหละใครที่เป็นแฟนคลับเขาเนี่ยเออเขาเพิ่งเรียนจบเองยังไม่มีเมียนะ
1: ค่ะเขายังเด็กอยู่เออ
0: ครับผมแล้วก็ไม่อยากให้น้องคนนี้เนี่ยไปแบบแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับใครไรอันบอกแบบนั้นนะฮะ
1: เขาก็ไม่ได้ไปลุกลามหรือไปตามอะไรทุกงานใช่ไหมแค่เขาประกาศในมุมของเขาทางโซเชียลมีเดียอย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: ไม่บางงานก็มาเลยพี่มาแบบมาแสดงตัวต่อหน้าแฟนคลับคนอื่นเลย
1: เออ
0: มาแสดงตัวเลยว่าแบบอย่ามายุ่งนะนี่คือไรอันของฉันอะไรแบบนี
1: ้
0: แฟนคลับเขาก็คงจะพอดูออกแล้วว่าแบบเธอป่วยหรือเปล่าอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าทางจะป่วยจริงๆนะเพราะไรอันบอกว่าน่าจะเป็นผู้ป่วยแหละแล้วก็อยากให้ญาติเนี่ยช่วยดูแลแต่อันก็ไม่ได้ถึงขนาดจะไปแจ้งความอะไรหรอกนะครับแต่ว่าอยากให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้
1: ค่ะ
0: นะครับไรอันไม่น่ารักนะล่าสุดเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ล่าสุดวันเกิดคุณแม่ของไรอันนะคุณแม่อายุ87คุณแม่อายุเยอะนะพี่สิเนาะ
1: แม่ไรอันเหรอ
0: ใช่เนี่ยเขา 87. บอกว่าไรอันเนี่ยเผยโมเมนต์เซอร์ไพรส์การถูกจ้างไปเป็นศิลปินรับเชิญในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่อายุ87ปี
1: อ๋อแม่คนอื่น
0: หรอแม่คนอื่นหรือแม่ตัวเอง
1: แม่คนอื่นที่ถูกจ้างไปอ่ะ
0: โอ้
1: เออแล้วแต่แม่คนอื่นแล้วยังไงคุณพ่อไปงานวันเกิด
0: แม่ก็ไม่ทราบว่าหนุ่มไรอันเนี่ยจะเดินทางมาเซอร์ไพรส์นะทันทีที่เจอไรอันเนี่ยแม่ก็ลังเลว่าเอ๊ะ
1: ใช่ตัวจริงหรือเปล่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าอย่างนี
0: ้
1: เหรออ
0: ๋อแสดงว่าเป็นแม่ยกเนี่ยเพราะว่าเคยเห็นแต่ในโทรทัศน
1: ์แม่ยก
0: ผมแสดงว่าคนนี้ต้องเป็นคนที่ไรอันให้ความเคารพนะถึงไปให้เลยนะคุณแม่ก็เซอร์ไพรส์ที่เคยเห็นแต่ในทีวีอ่ะก็ขยี้ตาเลยใช่ไรอันป่ะเนี่ยนะครับแล้วก็ร่วมร้องเพลงแล้วก็เป็นกิจกรรมเขาบอกว่างานเล็กๆไม่ถึง10คนตัวก็เอนเตอร์เทนได้เต็มที่เลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยยินดีรับงานร้องเพลงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเวทีใหญ่เวทีเล็กเจอพายวันเกิดอ้าว
1: ได้หมด
0: ได้หมดน่ารักจริง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: น่ารักเนาะนี่แหละเขาต้องตัดตันอยู
0: ่
1: นะครับค่ะแต่ว่าคนอื่นก็คนจะแบบห่างๆกับเขาบ้างแล้วบางทีเราเข้าใจเนาะศิลปินก็อยากมีความเป็นส่วนตัวนะเมื่อจบงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ เข้าใจแล้วก็เห็นใจศิลปินด้วยนะคะ
0: ครับผมเมื่อคืนเห็นพี่ที่ทำเนียบส่งคลิปมาพี่ได้เกิดไปพี่เนเน่
1: ยังค่ะยังไม่เห็น
0: น้องเนเน่ไปโชว์ที่ทำเนียบ
1: โอ้รัฐบาลเชิญไปหรออ
0: ะไรนะครับพี
1: ่รัฐบาลเชิญใช่ไหม
0: ใช่เมื่อคืนเนี่ยเขาเป็นงานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงต้อนรับบรรดาผู้นำที่มาประชุม IMF World Bank 191ประเทศเมื่อวานรัฐบาลก็เลยเปิดทำเนียบรัฐบาลเลยครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเพราะฉะนั้นนาทีนี้ถ้าจะเอาดนตรีมาเป็นวงออเคสตรามันก็ธรรมดาไปใช่ไหมจะเอานักร้องคนไหนมันก็คงไม่มีใครที่ต่างชาติรู้จักเท่าเนเน่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้เนเน่ก็เลยได้ไปร้องซอมบีซอมบี
1: ที่สัมผัสกับเลย
0: เสียง
1: อื่นเลยใช่ไหม
0: นี่แค่ถ้าเสียงไม่ค่อยจะมีอยู่นะยังตะโกนอีกนะ
1: ก็เขาเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์อ่ะนี่แสดงว่าเป็นงานแบบเป็นงานด่วนไหมเป็นงานด่วนหรือเปล่าเพราะว่าเห็นคุณพ่อเขาโพสต์ว่าจากสิงคโปร์ก็จะโกทูแบงคอกคุณพ่อในลงอำลอยโพสต
0: ์ก็เห็นบอกว่าเนเน่เนี่ยสวมใส่ผ้าไทยด้วยนะครับผ
1: ้
0: ายกทองจันเสมาโสมานะครับแล้วก็ผ้าบาติกเพรานากันผ้าไหมมันจาคีรีนี่ฮะถ่ายทอดความเป็นไทยทั้งทางดนตรีนะครับแล้วก็วัฒนธรรมด้วยโอ้โหนี่ถนัดมากนะครับเน่เน่นายแน่มากผมไม่ได้ร้องเพลงนี้นะเพราะมีแต่ฝรั่งนะผมไม่ได้ร้องเน่เน่นายแน่มากครับ
1: มีต่างชาติล้วน
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับพอจบงานแสดงนะครับท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณสาบิดาไทยเศษนะครับก็มอบโล่ต้นแบบคนรุ่นใหม่พาอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกนี่นะครับเขาบอกว่าฝรั่งชื่นชมเนเน่เรื่องการไหว้เลยนะเป็นคนที่ไหว้สวยไหว้สวยนะครับแล้วก็เป็นชาวร็อกที่แต่งผ้าไทยได้สวย
1: ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: จริ
0: งจริงความประทับใจ
1: วินาทีนี้เนเน่อันดับหนึ่งแล้วล่ะนะคะเราดูคอนเสิร์ตจากสิงคโปร์นะคะโอ้สุดยอดเป็นเวทีจริงๆเนาะ
0: นะฮะ
1: สุดยอดจริงๆนะคะมันว้าวระดับโลกเลยนะคะงานนี้นาทีนี้อย่างที่เราต้องบอกอ่ะไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะคะแล้วก็หลายคนชื่นชมเธอกับเรื่องของนี่แหละกิริยามารยาทการไหว้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีดราม่านิดนึงกระแสวิจารณ์ว่าทำไมเนเน่ชอบทำหน้าบึ้งไม่ยิ้มตอนอย่างที่อยู่สนามบินภูเก็ตเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะเปลี่ยนไปหรือเปล่าพอมีชื่อเสียงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เหรอเธอตอบแล้วนะคะเธอตอบบอกว่าตอนที่ลงเครื่องบินที่ภูเก็ตหนูเริ่มไม่ยิ้มอ่ะตอนนั้นน่ะหนูโฟกัสอะไรไม่ได้เลยหนูแบบสุดท้ายคำว่าโคตรบอกหนูโคตรเจ็ตแล็กเลยแล้วหนูก็เลยคิดในใจในตัวเองว่าถ้าเราเหนื่อยเราต้องสู้ต่อพยายามต่ออย่าท้ออย่าหยุดนั่นคือความคิดที่หนูคุยกับตัวเองว่าอย่าหยุดสู้ต่อไปอย่าเหนื่อยคือตอนลงสนามบินน่ะเพราะว่านั่งเครื่องบินมานานนะคะเธอบอกว่าเธอโคตรเจ็ตแล็กเลยนะคะนั่งเครื่องบินมาก็ทำให้มีบางมุมที่พอภาพมันจับไปได้เนี่ยทำให้หน้าเป็นแบบนั้นน่ะเธอบอกว่าเธอเหนื่อยจริงๆเธอยอมรับตอบเรียบร้อยแล้ว
0: ว่านะวันนั้นมันเป็นวันแรกของสับรับรางวัลนะแล้วกลับมานะพี่เหมือนกับยังทำตัวไม่ถูกอะว่าเราเป็นเด็กธรรมดาหรือเรากลายเป็นแบบโหซุปเปอร์สตาร์แล้วจะเป็นจะแบบให้มั่นใจเป็นซุปเปอร์สตาร์ในความรู้สึกในนี้ก่อนรู้สึกว่าเฮ้ยเราขนาดนั้นหรือยังจริงๆนะผมว่าแล้วเขาอยู่ในโมเมนต์แบบกำลังแบบยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองต้องทำยังไง
1: ต้องทำตัว
0: ให้ตัวเองดังหรออะไรเงี้ย
1: เธอก็บอกว่าเธอก็นั่นแหละคนมารอเธอเยอะมากเลยนะคะแล้วมีอย่างเงี้ยเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงนะคะก็เลยทำสีหน้าแบบปกติไปนะคะเธอบอกว่าต่อไปเธอก็พยายามว่าอย่าท้ออย่าหยุดนั่นคือความคิดที่คุยกับตัวเอง

0: ต่อไปนี้ว่าสู้อย่าเหนื่อยนี่โอ้โหแล้วก็ตอนนี้ถามว่าตารางงานแน่นขนาดไหนอะไรอย่างนี้เธอบอกว่าปกตินี่นะคะเธอจะไม่เป็นคนที่ไม่ลาโรงเรียนนะจะเหนื่อยใจยังไงเนี่ยคือโรงเรียนยังไงก็ต้องไปนะตอนนั้นตอนที่เพิ่งกลับมารอบสุดท้ายจากอเมริกาเพื่อนก็งงว่าเฮ้ยไปถึงวันแรกคือไปโรงเรียนเลยนะเพื่อนก็งงว่าเฮ้ยมาทำไมหนูก็บอกเพื่อนไปว่าเอาลามาหลายวันแล้วก็ต้องมาเรียนแล้วเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเธอจะไม่สบายเพราะว่าไม่ได้พักผ่อนอะไรอย่างนี้นะคะหนูก็บอกว่าโอเคก็อยากจะมาเรียนให้เหมือนเพื่อนๆ นะคะเธอก็บอกว่าตอนนี้นะไอ้กระแสดราม่าเนี่ยเธอก็เริ่มที่จะปล่อยได้บ้างแล้วคืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูอะอายุ16ปีนะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะโฟกัสมาที่ตัวเองมากกว่าอืมก็ดีนะ
1: ครับ
0: นะคะใครที่ได้เห็นภาพบรรยากาศที่สิงคโปร์นะต้องบอกเลยว่าโคตรเท่มากเลยเนาะได้โชว์กับวงระดับโลกนะที่สิงคโปร์
1: โอ้
0: โ
1: หครับ
0: ดูเขาให้เกียรติน้องมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะเล่นเปิดวงไปทั้งหมด5เพลงแล้วก็ได้กับกีตาร์ร่วมด้วย
1: เส้นทางอีกยาวไกลนะครับสู้ๆในเน่สู้ๆ
0: ใช่
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: เราประมาณนี้ไหมพี่เนาะ
0: ค่ะมีกีฬาไหมวันนี้
1: กีฬามีเห็นบอกฟุตบอลโลกอาจจะต้องเลื่อนไปปีที่ซาอุเป็นเจ้าภาพนะครับอาจจะต้องเลื่อนไป1ปีพี่เพราะว่าอากาศที่ซาอุคือเขาเดิมเขาจะจัดเขาจะเป็นเจ้าภาพนะในปี2034แต่เขาอาจจะต้องเลื่อนไป2035เพราะว่า
0: อ๋อมันก็กลายเป็น5ปีไปหรอ
1: โอ้เพราะว่าจะได้เตะมิถุนามันจะร้อนมากเขาบอก
0: โ
1: อ้ก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าอีกทีนึงว่ายังไงนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: เออว่าจะเลื่อนจริงไหมหรือว่าเปลี่ยนเจ้าภาพไหมหรือยังไงให้มัน4ปีเป๊ะๆอะไรเงี้ยเอออันนี้ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมยังไม่แน่ใจเน
1: า
0: ะแต่มีต่อเขาว่าจะเลื่อนไปอีก1ปีอ๋อค่ะยังไม่เคยเกิดขึ้นนะแบบนี้นะ
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหม
1: คุณทิมต้อง4ปีครั้งเหรอ
0: ค่ะได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามค่ะติดตามบันเทิงและกีฬาค่ะเมาข่าวเล่าบันเทิงเรื่องของสุดซักฟอกนะคะฝ่ายค้านที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ได้บุกวันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ27ถึง30ตุลาคมนี้นะคะระบุวันเรียบร้อย27 28 29 30สรุป4วันนะทั้งหมด4วันด้วยกัน
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็อย่างที่เรารายงานไปแล้วนะคะว่าก็มีพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวนะคะที่จะถูกอภิปรายซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่ารู้สึกว่าทางสภาเนี่ยมีการเรียกประธานแหละเรียกตัวแทนของทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านไปประชุมนะคะแล้วก็บอกว่าเหมือนจะมาหักคอว่าให้เป็น3วันพออะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดคุณโรมคุณรังสิมันโรมนะคะสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่านี้เป็นการหักคอกันเลยนะจะเหลือ3วันคิดว่าเป็นการกระทำที่แสดงว่าเหมือนรัฐบาลจะร้อนรนพยายามทำให้ฝ่ายค้านมีเวลาน้อยที่สุดคือถ้าไปดูการตายย้อนหลังมีตัวเลือกแบบหลากหลายวันแต่ที่สำคัญต้องดูด้วยว่ายัตติของฝ่ายค้านที่ระบุถึงรัฐมนตรีถึง18คนเนี่ยความยาวของเนื้อหาในยัตติแค่ของคุณอนุทินคนเดียวก็เกินกว่าหน้าครึ่งแล้วเขาว่าวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีบางคนเนี่ยหลายคนด้วยมีหลายข้อหานะคะก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องตามนั้นแหละ4วัน

0: จริงๆก็บอกว่ารู้จัง5นะเอออะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่4นะ24 25 26เอ้ย20 27ถึง30นั่นแหละค่ะ
1: ครับก็มีจริงฝ่ายค้านเขาก็ออกมาระบุนะว่าจริงแล้วไม่ควรจะกำหนดกรอบวันเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าการเปิดรับฟ้องนายกเนี่ยบางทีก็วันครึ่งแล้วนะตัวนายกคนเดียวพี่แล้วที่เหลืออีกล่ะอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าตามธรรมเนียมมันต้องกำหนดเนี่ยเนา
0: ะ
1: ต้องกำหนดว่าจะเริ่มวันไหนจบวันไหนใครก่อนใครหลังเพื่อให้รัฐ
0: ม
1: นตรีได้เข้ามาชี้แจงด้วยนะครับ
0: ค่ะรอดูว่าข้อมูลจากฝ่ายค้านจะทำให้ประชาชนเรียกว่ามีส่วนร่วมหรือเปล่านะว่าเอ๊ะต้องไม่ไหวละรัฐบาลชุดนี้ทั้ง18รัฐมนตรีอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.นะคะก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ยนายกได้พูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำท่วมนะคะซึ่งขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันเต็มที่นะคะแล้วก็กำชับการเยียวยาอันนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้นะคะจะ 5,000 9,000 เนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยนายกก็บอกว่าขอให้ทุกหน่วยดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดนะคะตอนนี้เยียวยาไปแล้ว 200,000 ครัวเรือนนะคะเร็วถือว่าเร็วกว่ารอบที่ผ่านมาที่ประชาชนประสบภัยพิบัติค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่นายกอยากให้ทุกคนได้รับรู้ไปพร้อมกันก็คือว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในเดือนหน้าแล้วนะคะพฤศจิกายนไปจนถึง14มีนาคมปีหน้าที่จังหวัดอุดรธานีค่ะน้องดง
1: งานพืชสวนโลก
0: ครับใช่พืชสวนโลกนะคะประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเราจำได้ว่าเราเคยไปงานพืชสวนโลกที่เชียงใหม่โอ้โหอลังการมากนะคะโอ้คนเยอะจริงๆยอมนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟกันไปปีนี้จัดที่อุดรธานีนะคะโอ้ก็จะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่2พฤศจิกายนแล้วก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าครม.จะไปประชุมสัญจรที่นั่นด้วยนะคะที่อุดรธานีค่ะ
1: ครับผมช่วงนั้นก็คงคึกคักน่าดูนะใกล้ช่วงนี้แต่พี่ดอกบัวแดงกำลังจะบานแล้วนะปลายปีต้นปีเนี่ย
0: โอ้ที่อุดร
1: อันซีนไทยแลนด์อันซีนไทยแลนด
0: ์ค่ะ
1: ทุ่งสวนโลกอุดรนี่ถือว่าหนาวหรือร้อนพี่ก็หน้าหนาวช่วงนั้นถือว่าก็ไม่ร้อนมากใช่ไหมไม่ร้อนมาก
0: มีก็ต้นเดือนหน้าแล้วอ่ะก็เริ่มน่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ
1: เพราะว่าพืชต่างๆมันก็ต้องอยู่ได้นะเขาเลือกสถานที่ที่มันต้องแบบว่าแดดเมืองไทยคงไม่ได้แบบว่าหน้าโอ้โหร้อนแบบต้นไม้ตายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมคะแต่บางจังหวัดเนี่ยแดดแรงจริงก็ไม่เหมาะนะไม่เหมาะในการจัดงานลักษณะนั้นน้องโดยเฉพาะพืชเมืองหนาวเนาะมันต้องอยู่ในโดมเท่านั้นอ่ะต้องติดแอร์ให้มันตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ก็น่าจะอากาศดีแล้วล่ะนะคะก็ไปดูชมกันได
1: ้โอ้ครับ
0: ค่ะนี่หลักที่นายกพูดเมื่อวานนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นก็มีอะไรเรื่องอื่น
1: เรื่องเยียวยาน้ำท่วมเมื่อวานผมเข้าแอปทางรัฐคนอื่นเป็นไหมไม่รู้อ่ะระบบติดอ่ะพี่สี
0: ทำไมอ่ะ
1: คือตัวแอปเข้าไปได้นะเข้าไปปุ๊บเข้าหน้าทุกอย่างปกติได้แต่พอจะกดเข้าไปที่ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐเนี่ยนะฮะได้ยังเดี๋ยวอ๋อชั้นนี้ได้แล้วแม่เมื่อวานช่วงเย็นถึงค่ำ
0: ลงแล้วต้องได้แล้วเนี่ยจะปรับปรุงเหรอ
1: เมื่อวานช่วงเย็นถึงค่ำนี่ปิดไปว่าจะเข้าไปดูว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะเขายังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู
0: ่
1: แต่ผมเพิ่งส่งแหละผมเพิ่งส่งผมไม่ได้ส่งแต่แรกผมรอน้ำรถเข้าบ้าน
0: อันนี
1: ้แล้วก
0: ็
1: เพิ่งมายื่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
0: 5,000หรือ9,000อย่างกรณีของประเวศเนี่ยส่วนใหญ่

0: ของผมมี 5,000 เพราะว่าน้ำไม่ได้เข้าบ้านแต่ว่าล้อมหมู่บ้าน
1: อ๋อน้ำล้อมบริเวณบ้าน
0: น้ำล้อมนี่ 5,000 นะฮะ
1: ถ้าเข้าบ้านก็คือ 9,000
0: ถ้าเข้าบ้านเนี่ย 9,000 ตามหลักเกณฑ์เนี่ยถ้าน้ำล้อมเนี่ยก็น้ำล้อมไปไหนมาไหนไม่สะดวกเนี่ยเขาจะใช้คำว่าค่าดำรงชีพนะรู้สึกว่าในระบบเนี่ยเขาจะพิจารณาเป็นไม่ใช่ค่าซ่อมแซมบ้านไม่ใช่ค่านี้นะเขาจะเป็นค่าดำรงชีพคือระบบเขาจะดูจากข้อมูลเราเลยพี่แล้วเขาจะขึ้นได้เลยว่าเราต้องได้ค่าอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ก็เรียกค่าดำรงชีพเนาะ
0: ใช่ที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมรอบติดต่อกันเกิน7วันก็ลุ้นว่าจะได้ 5,000 ไหมแต่เห็นคนในหมู่บ้านเขาบอกว่าได้นะเพราะว่าหมู่บ้านผมมันท่วมอ่ะ
1: เขาก็บอกว่าได้กันแล้วนะเนี่ยตอนนี้กทม.ส่งเรื่องไปให้ปภ.แล้ว 169,625 รายแล้วก็ปภ.ก็ส่งต่อไปที่ธนาคารออมสินแล้วโอนสำเร็จแล้วนะยอดเมื่อวาน 92,167 ครัวเรือน
0: อ๋อเหรอโอ้โ
1: ห700ล้านแล้วใช่โอนกันไปเยอะแล้ววันนี้ก็ต้องรอ
0: ไปหน่อย
1: ก็ถ้าใครที่แบบมันช้านะก็บอกว่าเอ้ยผูกพร้อมเพย์ผิดหรือเปล่านะผูกต้องผูกกับบัตรประชาชนนะห้ามผูกกับโทรศัพท์นะหรือถ้าผูกกับบัตรประชาชนผูกกับโทรศัพท์เนี่ยถูกตีกลับต้องแก้ไขต้องไปยื่นใหม่ว่าต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้นแล้วก็ยื่นซ้ำในครัวเรือนเดียวกันคือเงื่อนไขว่า1หลังต่อ1สิทธิ์นะคะถ้ามีคนในบ้านยื่นซ้ำระบบจะปฏิเสธรายการทันทีแล้วก็ขนาดรูปถ่ายนะไม่ได้เปิดให้แนบรูปตั้งแต่แรกเรื่องก็เลยค้างอยู่ประชาชนยื่นผ่านระบบเคลม bangkok.go.th ของกทม.ร่วมด้วยได้นะคะเอกสารเนี่ยแนบเอกสารก็คือทำให้การจับคู่ข้อมูลกับอนุมัติเนี่ยเร็วขึ้นค่ะน้องดงลองแนบไปที่เว็บ claim.bangkok ได้อีกช่องทางนึงค่ะ
0: ในแอปทางรัฐเนี่ยเขามีไอคอนคู่กันเลยเขามีทั้งของทางรัฐแล้วก็เลื่อนไปหน้าหนึ่งก็จะเป็นของเคลมแบงคอกเลย
1: ค่ะ
0: เคลมแบงคอกเนี่ยจะละเอียดตรงที่ต้องใส่ทั้งสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายแล้วก็รูปความเสียหายแล้วก็บัญชีนะครับบัญชีที่จะรับเงินมันรู้สึกจริงๆเขาคงโอนพร้อมเพย์แหละแต่เขาคงให้ใส่เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับ
1: ใช่ไหมคะก็5,000ก็5,000เนาะ9,000ก็ประมาณนั้น
0: ได้หมดแต่ว่าอย่าลืมดูแลบนที่แบบพวกลาดกระบังหนองจอกอะพี่ที่น้ำมันไม่ออกตามต้นคอยอะ
1: ใช่เข้าบ้านอันนี้อยู่แล้วยังไม่ได้
0: คอยมันต่ำกว่าถนนแล้วไงพี่ตอนนี้คือปัญหาคือมันต้องดูดแล้วมันไม่ใช่ว่าจะรอแบบรอลงท่อแล้วมันไม่ลงอะ
1: โอ้โหหนักน่าเห็นใจที่สุดนะคะ
0: ครับผม
1: ไปเพลงสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่ฮะสวยแต่แกตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้าวันนี้นะคะเชิญค่ะ
3: ครับไปที่ระยองสักนิดนึงครับพี่ชาวบ้านฉางจังหวัดระยองเขาบอกว่าเขาไปซื้อไอ้น้ำที่แบบ4แพ็ค100อ่ะพี่น้ำขวดอ่ะ
2: ค่ะ
3: คือต่างจังหวัดก็บางที่ก็3แพ็ค100บางที่ก็4แพ็ค100เนาะ
2: ใช่
3: เขาก็ซื้อมาแล้วเนี่ยนะฮะกลิ่นคลอรีนแรงมากคือเปิดมาเนี่ยเขาบอกกลิ่นเตะจมูกเลยอ่ะ
2: เออ
3: นะฮะเอาไปต้มแล้วก็ไม่หายเขาไปนะนะ
2: ค่ะ
3: เออเขาบอกโหเสียดายตังค์มากเลยอ่ะร้อยหนึ่งในภาวะที่น้ำเพิ่งลดเนี่ยมันก็มีความหมายอ่ะซื้อน้ำมาเนี่ยทำไมผู้ผลิตทำแบบนี้นะครับเขาก็อยากให้ทางสาธารณสุขไปสุ่มตรวจทางโรงงานที่ผลิตพวกน้ำดื่มนะตามต่างจังหวัดก็จะมีที่กรุงเทพเราก็มีนะพี่สามแพ็คสี่แพ็คร้อยเนี่ย
2: เออค่ะ
3: นะครับเขาก็จะมียี่ห้อในสารพัดแหละนะฮะเขาบอกโหนี่เขาซื้อมาเนี่ย4แพ็ค100นะซื้อมาตั้ง8แพ็คกินไม่ได้เลยเอาไปต้มลองเอาไปต้มดูเขาบอกว่าไปต้มดูหน่อยก็ซื้อมาแล้วต้มก็ไม่หาย
2: ค่ะ
3: กินคอลีนก็ยังคือเวลา
2: แรงอยู่
3: คอล
2: ี
3: นมันกินไม่ลงนะพี่นะเอาไปทำกับข้าวอะไรมันก็จะติดข้าวไปหมดเลย
2: วิธีการเขาทำยังไงทำไมยังมีกลิ่นคลอรีนอยู่อ่ะเอาขายนี่คือมาใส่ขวดมันจุขวดแล้วเนาะ
3: นั่นสิคือพวกนี้เขาใช้เปิดน้ำกรองไหมหรือว่าไส้กรองมันผลิตจนไส้กรองมันเสื่อมไปแล้วหรือยังไงไม่รู้เนี่ยก็เขาบอกว่าอยากให้หน่วยงานสาธารณสุขนะครับไปตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตเลยนี่ฮะเขาออกมาดูเลยว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ที่เขาซื้อนะก็แหล่งผลิตอยู่ที่ระยองนี่แหละนะครับเห็นว่าหน่วยงานทางจังหวัดเตรียมที่จะเอาตัวอย่างน้ำเนี่ยนะครับไปตรวจหาปริมาณคลอรีนแล้วก็ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยนะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะบริโภคได้ไหมคือเขาบอกว่าอย่างพื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบ้านค่ายก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะโดยเฉพาะในโซนแหล่งผลิตน้ำที่ตำบลตาขันน้ำท่วมครับพี่น้ำท่วมเพราะฉะนั้นผู้ผลิตอาจจะใส่คอลีนในปริมาณที่มากกว่าปกติเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือไม่อันนี้เดี๋ยวทางสาธารณสุขเขาไปตรวจสอบวันนี้แหละเดี๋ยววันนี้รู้ผล
2: แต่ว่าเครื่องกรองรุ่นใหม่อ่ะมันไม่น่าจะมีกลิ่นหลงเหลืออยู่นะ
3: เขาเติมค